0: ก่อนการเปิดสุกเฮียนใหม่โรงเฮียนได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านสะพานกลางและผู้ปกครองนักเรียนอนามัยปรับปรุงเดินอาคารเรียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนในระหว่างวันที่24หาวันที่31สิงหาผ่านมาเพื่อหาประกันให้เด็กน้อยในเขตบริการ3บ้านได้เข้าเรียนห้อยสนห้อยสำหรับสุกเฮียนใหม่นี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการสิทธิ์สอนโดยนำใช้วิธีการสอนแบบใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตัวจริงสร้างโรงเรียนให้เป็นแบบโรงเรียนสีเขียวสะอาดและสู่สนลดพรอัตราการปะละกันเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนประถมสมบูรณ์สภายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาในอนาคตโอกาสนี้ทานทองสลิดมังโนเมกได้ให้เกียรติโอลมตกคณภักคณนำแขวงเมืองผู้บริหารโรงเรียนตลอดถึงพนักงานครูอาจารย์ว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการติดตามและสุกยูการเปิดสุกเฮียนใหม่อยู่3แขวงคือจำปาสักสวรรณเขตและแขวงคำมวนเพื่อผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำก็คือศาลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชมเชยต่อโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีการวางรากฐานการศึกษาอนุบาลรวมนำโดยเฉพาะแม่นผลงานอันโดดเด่นบ่มีนักเรียนปะละการเรียนในสุกเรียนนี้ซึ่งถือเป็นบาดก้าวทำอิฐที่สำคัญที่ควรขยายผลให้กว้างขวางทั่วแขวงนอกจากนี้ยังได้ชมเชยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวินัยความสะอาดเช่นการฝึกให้เด็กน้อยปดเกิบก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้ได้แล้วในต้นปี2017เพื่อแก้ไขปัญหาเข่งห้อนเป็นต้นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกหรือนำเสนอปัญหาหลังจากนั้นจะได้จัดฝึกอบรมให้ครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1หาป.3และขยายไปป.4หาป.5ส่วนการแก้ไขโรงเรียนบ่ได้มาตรฐานนั้นปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนประถมบ่ได้มาตรฐานจำนวน 1,059 แห่งในนี้แขวงจำปาสักมี50กว่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแม้จะสุ่มใส่4แรงทุนคืองบประมาณรัฐงบประมาณท้องถิ่นการระดมทุนจากสังคมภาคส่วนเอกชนและทุนกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อลบล้างปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเพื่อให้ในเวียกงานพัฒนาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมีคุณภาพและเรียกร้องให้คณะผักคณะนำแขวงจำปาสักสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปและพัฒนาโรงเรียนประถมสมบูรณ์สภายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาเพื่อเป็นบ่อนถอดถอนบทเรียนของโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้โรงเรียนเพื่อรับใช้เข้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนในสุกเรียนใหม่2026-2027ตื่มอีก
1: วันที่6กันยานี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะกับท่านหวางเสี่ยวหงคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อการทำมือในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการทำมือปฏิบัติกฎหมายและรักษาความสงบอยู่แต่ละประเทศโดยเฉพาะการทำมือยกระดับขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางสังคมการทำมือจับผู้ถูกหาที่เอาตัวหลบหนีการค้ายาเสพติดและอื่นนอกจากนี้สองรัฐมนตรีได้ลงนามบุตรบันทึกความเข้าใจระหว่างสองกระทรวงว่าด้วยการแก้ไขอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟลาวจีนและบริเวณแนวทางรถไฟและโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้แสดงความขอบใจต่อจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงลึกการทำมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุขยู่การพัวพันสองประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งต่อมาในวันที่7กันยานี้ท่านพลโทวันทองกองมณี คณะเลขาธิการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้พบปะกับท่านเซินอี้ซินรัฐมนตรีกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการที่พัวพันถึงความบ่สงบทางด้านการเมืองบนพื้นฐานความเป็นเนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและกำหนดทิศทางการร่วมกันในต่อหน้านอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์ปฏิบัติงานกฎหมายที่ทันสมัยครบวงจรของเมืองหายเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งและศูนย์นิติวิทยาทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะพักคณะบรรซาสของศูนย์ดังกล่าวพร้อมกันนั้นก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของแต่ละภาคส่วนโดยการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการเก็บกู้และพิสูจน์หลักฐานการเอาคำให้การการคุ้มครองผู้ถูกหาการดำเนินคดีแบบครบสุดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติกฎหมายดังกล่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดประเทศแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCMระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลาวเพื่อหันความสนใจและความมั่นสัญญาของสากลกลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนและสุมสนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ได้แตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมืองบดอนมณียวงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าถึงว่ากองประชุมสากลครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยกงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
2: สปปลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสรรพชาติที่มี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกระเบิดตกค้างเรียกว่า UXO เป็นมีความหมายนึงที่สำคัญสำหรับสปปลาวนะคือว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮอนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ละขั้นฐานเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่นการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้คนจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นว่าพวกเฮามีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเมื่อตกค้างสมัยสงคราม
0: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีในการระดมทุนและเทคนิควิชาการเสริมสร้างการร่วมมือและส่งเสริมการกำหนดบุริมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดบ่ได้แตกให้มีประสิทธิผลอยู่เขตที่ชุมชนต้องการที่ดินที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตกสิกรรมการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและการพัฒนาเคียงคู่กับเวียกงานช่วยเหลือผู้เขาให
1: ้คณะผู้แทนแขวงหลวงพะบางนำโดยท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางและจัดกองประชุม2ฝ่ายกับแขวงสมาชิกที่มีแผนร่วมมือกันประกอบมีแขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์แขวงกวงนิ่งเวียดนามแขวงทูปประเทศมองโกเลียและแขวงกังวอนสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาเซียนตะวันออกครั้งที่19ที่แขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อบ่ดลมานี้เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งขยายตลาดและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่การท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางกองประชุม2ฝ่ายได้เห็นดีร่วมกันจัดกิจกรรมโฆษณาและส่งเสริมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมเยี่ยมยามสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการจัดงานโฆษณาการท่องเที่ยวในต่างประเทศให้ผู้ประกอบการเพื่อจะเป็นช่องทางสำคัญในการเสื่อมโยงผู้ประกอบการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวร่วมกันนอกจากนั้นยังได้ปรึกษาลือการเพิ่มคุ้นค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งแนวทางการเสื่อมต่อสายการบินระหว่างบรรดาจุดหมายปลายทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและสุขยู่การเดินทางข้ามภาคพื้นในตัวหน้ากองประชุมใหญ่สะพานการท่องเที่ยวระหว่างภาคพื้นอาเซียนตะวันออกครั้งที่19เป็นเวทีสำคัญสำหรับบรรดาสมาชิกในการร่วมกันกำหนดแนวทางนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มทวีการโฆษณาและส่งเสริมจุดหมายปลายทางของแต่ละสมาชิกตลอดฮอดการหัดแน่นการพัวพันและการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง10แขวงจาก10ประเทศสมาชิกการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติพันธะของแขวงหลวงพะบางในฐานะสมาชิกและเป็นการวางแผนร่วมมือด้านการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับปี2027ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกับแขวงกวงนิ่งเวียดนามแขวงเซบูประเทศฟิลิปปินส์และแขวงกังว่อนสาธารณรัฐเกาหลีทั้งเป็นการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจขยายตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและหัดแน่นสายพัวพันกับบรรดาแขวงสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยกสูงบทบาทของแขวงหลวงพะบางในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำคัญของภาคพื้นและสากล
0: สมาคมชาวเวียดนามกองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขตโซงและบริษัทร่วมมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซนำโดยท่านสมหมายบุพภาพีประธานสมาคมชาวเวียดนามประจำแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเงิน125ล้านกีบมอบให้แขวงอุดมไซเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและประกอบส่วนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่แขวงอุดมไซในวันที่7กันยายนนี้ต่างนะครับโดยทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซโอกาสนี้ทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ได้แสดงความขอบใจและชมเชยต่อสมาคมชาวเวียดนามกองปฏิบัติงานพิเศษทหารเขตซงและบริษัทร่วมมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซที่มีน้ำใจอันดีงามมีความใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนแขวงอุดมไซโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการแสดงเทิงน้ำใจความห่วงใยและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามประสบความยุ่งยากพร้อมนี้ยังสอดคล้องกับสภาพการและความเห็นของต้องการตัวจริงในปัจจุบันเงินที่ได้รับในครั้งนี้การนำแขวงจะนำไปใช้ในเวียกงานช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทางประกอบส่วนแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวโดยจะหับประกันการนำใส่เงินอย่างโปร่งใสทั่วถึงและถูกต้องตามเป้าหมาย
1: พิธีแถลงข่าวงานวางแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาประจำปี2026หรือ ALES Expo 26ได้จัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานพัฒนาสิมมาลาวงศ์ประธานสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวโดยมีบรรดาคณะผู้จัดงานและอนุกรรมการจากสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวพร้อมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนจากภาคธุรกิจและห้างห้านบริษัทต่างๆที่จะเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าและการบริการในครั้งนี้ท่านพัฒนาสิมลวงศ์กล่าวว่าจุดประสงค์ของพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้แม้นการพันบทนำเสนอความหมายความสำคัญและแนวคิดการจัดงาน ALES Expo 26ซึ่งเป็นงานวางแสดงประจำปีที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวร่วมกับบรรดาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นการวางแสดงผลสำเร็จการเคลื่อนไหวประจำปีในขงเขตสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาลาวนอกจากนี้งานดังกล่าวยังเป็นเวทีและพื้นที่สำหรับการนำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างเครือข่ายการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนสร้างโอกาสการพัฒนาในยุคใหม่ในมิติของธุรกิจนวัตกรรมและการร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิชาชีพอยู่หลายแขนงการในของเขตสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่องซึ่งงาน ALES Expo 26ในปีนี้จะเสนอแนวความคิดภายใต้หัวข้อยินยงนิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางสู่ยุคการประหยัดเคียงคู่กับวิวัฒนาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท้าทายและผันขยายสู่ดิจิตอลเป็นงานวางแสดงที่จะนำพาผู้เข้าชมไปสัมผัสและเรียนรู้วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างอยู่ลาวเริ่มตั้งแต่ภูมิปัญญาการออกแบบก่อสร้างเรือนสานอาคารพาณิชย์การก่อสร้างโครงรางถนนหนทางแผนผังตัวเมืองโดยเน้นการนำใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น รูปแบบประหยัดต้นทุนนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เคียงคู่กับความต้องการตัวจริงอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมใช้และผู้ให้บริการก็คือผู้ประกอบการธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังจะได้จัดงานการแข่งขัน Alice Award ซึ่งในแต่ละปีของงานมีการมอบรางวัลเพื่อเสื้อสูและย่องยอให้แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นภายในสถาบันการศึกษานำเสนอแด่สังคมภายใต้2สาขารางวัลคือสาขานักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผู้ออกแบบดีเด่นจำนวน3รางวัลสาขานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ป้องกันบทสอบดีเด่นจำนวน3รางวัลจะมีการประกาศรางวัลภายในงาน Alice Expo ครั้งวันที่20กันยานี้ภายใต้แนวความคิดยินยงนิยมจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19หาวันที่20กันยานี้ที่ห้องวางแสดงสินค้าศูนย์การค้าลาวไอเทคขอเชิญชวนทุกท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเวียกงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาลาวทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องบรรดานักวิชาการและบุคคลทั่วไปสามารถไปร่วมสัมผัสกิจกรรมต่างๆเรียนรู้และแลกเป็นบทเรียนร่วมกันผ่านการเที่ยวชมผลงานการวางแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของแขนงการดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลา7วัน
0: วังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของลาวเตรียมต้นหับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส่วนดอกไม้หอมเขานางงามตั้งอยู่บ้านโพนเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในส่วนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าโม่งและสร้างเวียกเหตุงานทำให้สุ่มสนท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาปีนี้ท่านไทยย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งส่วนดอกไม้หอมเขานางงามกล่าวว่าเมืองวังเวียงมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งมีภูผาป่าดงและสายน้ำที่ใสสะอาดฉะนั้นจึงเลือกเอาจุดนี้มาเนรมิตเป็นสวนดอกไม้ในขนาดใหญ่โดยผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์เส้นสวนดอกไม้ที่ประดับประดาเป็นวงมนผาสาดดอกไม้และประตูสวรรค์เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศ
3: ก็เพราะว่าเมืองวังเวียงเฮาเป็นจุดนึงหรือว่าเมืองนึงที่ทางรัฐบาลเฮาได้เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันก็มีทางธรรมชาติภูผาแล้วก็แม่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างอ้อมค้อมพร้อมร่างไปด้วยความสวยสดงดงามเต็มของเฮานี่คือเฮาตกแต่งมาให้มันก็คือที่บ่เคยมีมาก่อนแล้วก็ให้มันสามารถจับใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตกแต่งดอกไม้เป็นจุดเป็นวงบอหรือว่าพบประสาทบอบประตูสวรรค์ว่าสันจะให้มันเต็มความมูที่ทางบางเรียนของประเทศนี้เดี๋ยวแล้วทางส่วนเฮาก็มีท่านอาหารคาเฟ่แล้วก็สถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักเซาเพื่อสุข
0: ท่านไทยย่างให้ฮู้ตื่นว่ามาฮอดปัจจุบันการก่อสร้างสวนดอกไม้โฮมเขานางงามสำเร็จประมาณ85ส่วนห้อยในเนื้อที่6เฮกตาร์กว่าประกอบด้วยห้องจัดงานเลี้ยงและจุดชมวิวที่อ้อมรอบไปด้วยดอกไม้นานาชนิดรวมทั้งภายในสวนยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าโม่งไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศตื่มอีก
1: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
6: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
5: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวกีฬาสโมสร PMS เทควันโดสามารถยัดได้11เหรียญคำและ11เหรียญทองสร้างผลงานในวงการกีฬาเทควันโดลาวของขันชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดซิงเซมทัวร์ประเทศสิงขันท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016ขณะที่อันดับที่2ทีมนักกีฬาเทควันโดแขวงจำปาสักสามารถสร้างผลงานได้9เหรียญคำ5เหรียญเงินและ6เหรียญทองการแข่งขันเทควันโดซิงเซมทัวร์ประเทศสิงขันท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่10ประจำปี2016จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนวัยหนุ่มนักกีฬาเทควันโดลาวได้พัฒนาตนเองอย่างตัวเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติและก้าวสู่ระดับเวทีสากลในอนาคตโดยมิทานกิงมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านอีจองเฮิบเอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวท่านประสาทไซพิลาพันเดชประธานสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวต่างหน้าหัวหน้ากลุ่มกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสหพันธ์แขวงนครหลวงและบรรดาสโมสรอ้อมข้างศูนย์กลางเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดซิงเซมประเทศลาวปีนี้มีนักกีฬาหลายกว่า450คนจาก20กว่าภาคส่วนที่มาจากทั่วประเทศเข้าร่วมซิงไซรวมมี135รายการจากประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทฟ้อนปุ่มเซ่และประเภทประกอบอุปกรณ์ผ่านการแข่งขันในระยะ2วันผลปรากฏว่าขันชนะเลิศปีนี้เป็นของสโมสร PMS สามารถสร้างผลงานได้11เหรียญคำและ11เหรียญทองที่2แขวงจำปาสักได้9เหรียญคำ5เหรียญเงินและ6เหรียญทองที่3สโมสรล้านสร้างได้7เหรียญคำ1เหรียญเงินและ5เหรียญทองท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่6กันยายนนี้ที่นครหลวงฮานอยในการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและท่านเหงียนวันทังรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมเวทีปราศรัยวิสาหกิจเมียนมาเวียดนามโอกาสนี้ท่านมิงอองไลได้กล่าวเน้นหนักว่าเมียนมาสุ่มเสยและเฮียข้องให้มีการหัวมือของเวียดนามในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีของมวลข่าวสารพร้อมกันนั้นเมียนมาได้เชื้อเชิญบรรดานักลงทุนเวียดนามเข้าร่วมในการผลิตบรรดาเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี UK เทคโนโลยีสูงในวิธีปราศรัยแทนเงียนวันทั้งกล่าวว่าเวียดนามและเมียนมาต้องเพิ่มทวีลักษณะการเสื่อมโตเพิ่มเติมให้เกี่ยวกันระหว่างทรงพื้นฐานเศรษฐกิจเสริมขยายบรรดากลไกการหัวมืออย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันหัวมือเพื่อ นำทรงพื้นฐานเศรษฐกิจให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นและประชาชนของทรงประเทศได้สมใส่บรรดามากผลการหัวมือและการพัฒนาโอกาสนี้ประชาคมวิสาหกิจทรงประเทศได้ลงนามแลกเปลี่ยนบทบันทึกการหัวมือหลายฉบับในคงเขตต่างๆอีกด้วย
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6กันยานี้ท่านดูดีปรูวากันดีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าย้อนได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูไฟกูนั่งอานักกรากาตัวสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียได้ปิดบริการชั่วคราวซึ่งเฮ็ดให้467เที่ยวบินได้รับผลกระทบและนั่นรวมทั้ง58เที่ยวบินสากลและ409เที่ยวบินภายในประเทศท่านดูดีปรูวากันดีกล่าวถึงว่าการปิดสนามบินแม้นเพื่อป้องกันบ่ให้ขี่เถาภูไฟส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินถ้าหากขี่เถาภูไฟสืบต่อแพร่กระจายจะบ่สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานของสนามบินได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทการบินแจ้งสภาพการยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางการบินของเที่ยวบินต่อผู้โดยสารอย่างทันการพร้อมทั้งรับประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้โดยสารเช่นการถอนปี้เป็นต้นถ้าหากมีความจำเป็นบางเที่ยวบินสามารถโอนไปสนามบินอื่นได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
2: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานที่พ้นเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการเป็นปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วย และการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4255

ั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติปฏิกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆทางเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามมาฟังภายหลังที่ท่านติดตามมาฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งต่อจากเวลานี้ถึงเวลา 8:00 นและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแล้วกระเลงไส้เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสี่ด้านเวกัน3สร้างในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน9แฮม12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพุธวันที่9ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งเวลา 22:00 นกว่าๆฝนตกกลายเป็นฝนตกดินบางครั้งก็แห้งบางครั้งก็ค่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำฝนกระดบเนาะแล้วก็หลวงเวียงจันทร์กลายเป็นฝนตกดินเหตุให้การไปกันมาอาจจะพบกับความยุ่งยากฉะนั้นค่อยไปค่อยมาถนนหนทางรถลาพาหนะค่อยๆนับมือนับเพิ่มขึ้นหรือว่ายอดยานพาหนะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นแบบนี้ทางคนต่างห่าวหันเข้าสู่นาเบียกนางานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระกรมกองตระทงทินเพื่อเป็นการปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่เวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลได้เป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวส่วนว่าปวงสลอกของพวกเขาตระเข็ดแขวงตระท้องถิ่นก็แม่นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเองใส่ตระเงื่อนไขของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวของแต่ละสถาบันของแต่ละเมืองของแต่ละแขวงว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศด้วยความจูบจ้าห้าวหันเพื่อสร้างผลงานเหล่านั้นกำหนดปรับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอีกวันนึงนั่นก็คือวันที่9ของเดือนกันยาเมื่อนี้แหละท่านฟินิกรบวันสร้างตั้งสะพานครบ9แห่งชาติลาวมีอายุครบรอบ24ปีส่วนว่าวันที่16ของเดือนกันยาก็จะเป็นวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและอยู่ในเดือนกันยานี้วันนึงอีกที่ชาวโลกตรึงตกตรึงนั่นก็คือวันที่11กันยาวันโสดนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฟดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตครบรอบ25ปีและนอกจากนั้นมาเบิ่งโดยรวมแล้วการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของทั่วปวงสนของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นว่ารวมกันแม่นนับแต่เหนือถึงใต้ล้วนแล้วแต่ได้นำไส้ท่าแหงในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนของพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งประเทศชาติทับกันพดปล่อย51ปีปีนี้จะเห็นได้ว่าประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นแต่ส่วนกลางรวมถึงหากฐานท้องถิ่นก็ได้มีการพัฒนาเคียงคู่กันไปฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ทำเป็นกระบอกมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสะล้อของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคคลสี่ด้านเวียกงานสามสร้างส่วนมาเป็นงานสามสร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังระยะผ่านมาและตลอดว่าเวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านมาปัจจุบันนี้ก็แม่นสร้างทัดแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเหตุให้แผนบุคทุรุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างแผนบุคทุรุสี่ด้านก็คือบุคทุรุทางด้านจินตนาการบุคทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทุรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทุรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ตกไปเทระกาวและในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสะล้อพวกเขามีหลายเวียกที่จะต้องได้สุมใส่จัดตั้งปฏิบัติว่าจะเป็นการบริบัติรักษาเข้านาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกค่าเวียกขายดันต่างๆตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรอยู่ตามสำนักงานองค์การภายใต้การสนับสนุนพาของพรรคโดยนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในแหละไปจัดตั้งไปพันขยายในตลาดคงเขตเวียกงานเพื่อก้าวไปสู่ผลสำเร็จนำประเทศชาติลุกพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นอุปสรรคการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติจะมีการกระตุกกระตักเล็กๆน้อยๆหรือว่าบททวงทันกับความมีความต้องการว่าจะเป็นพื้นฐานทางด้านของร่างเศรษฐกิจหรือว่าพื้นฐานทางด้านคมนาคมการไปการมาตามถนนหนทางคือดังพวกเขาฮู้พวกเขาเห็นนำกันแต่พวกเขาก็ต้องมีความอดทนนำกันทั้งฝ่ายกระดบเนื่องจากว่าอิงใส่แหล่งรับงบประมาณของประเทศชาติก็คือพวกเขาฮู้พวกเขาเห็นนำกันบิแบงใส่บนนันแดบิแบงใส่บนนินแดบนใดกับบนสร้างบนใดกับบนเฮ็ดบนใดก็มีแต่บนพัฒนาฉะนั้นก็จะให้ได้ตามความเป็นความต้องการของปวงสลอของพวกเขาบึดตึงยามเดียวนั่นก็เป็นยอมเป็นไปได้ยากแต่พวกเขาก็ต้องใช้ความอดทนทั้งฝ่ายกระดบเนาะใช้ความอดทนเสื่อมั่นว่าพรรครัฐบาลเวลาใดเพิ่งก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตกันเป็นอยู่ของปวงสลอของพวกเขาพรรครัฐก็เปรียบเสมือนนักผู้เป็นพ่อเป็นแม่กันแน่นอนเพิ่งก็ต้องบิแบงได้ครับงบประมาณใส่บนนั้นใส่บนนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างของประเทศชาติให้มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่ประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินก็เป็นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวทั้งหมดนั้นก็เป็นยังเส้นในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในระยะนี้ก็เป็นสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเล็งใส่เป้าหมายต่างๆให้มีความเข้าใจและมีความเป็นเอกภาพเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายให้แท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งลึกซึ้งและหอบด้านให้แก่พนักงานแต่ละคงเขตทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นยกสูงความรับผิดชอบของตนในการหันแนวทางเปลี่ยนนโยบายเป้าหมายสู้ซนไปพันขยายให้เป็นรูปธรรมให้ได้รับผลดีอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าพวกเขามาเยืองใส่เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคำขวนหรือหัวข้อของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นการยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคซึ่งเป็นปัญหาเร่งทวงเพื่อเป็นการปฏิบัติบทบาทนำพาเป็นแกนกลางในทั่วระบบการเมืองเพื่อเป็นการรับประกันทางด้านคุณภาพตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเมื่อเนื้อในสำคัญในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างความสงบมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนในนักแน่นก็เพื่อเฮ็ดให้เนื้อในของระบอบประชาธิปไตยประชาชนได้รับการปรับปรุงเข้มแข็งในทุกด้านตลอดไปส่วนว่าสำหรับการตีราคาหมากผลการจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคในระยะที่ผ่านมามีผลสำเร็จในเวียกงานที่สำคัญแต่ละด้านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการตีราคาจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมาในยกให้เห็น7ผลสำเร็จใหญ่ที่พ้นเด่นพร้อมนั้นก็ยกให้เห็น7จุดอ่อนที่คงค้าง4สาเหตุต้นต่อ
ที่พาให้มีข้อคงค้างและ6บทเรียนที่จะต้องได้ถอดถอนซึ่งแม่นการตีราคารวมจากสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาต่อปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงองค์การท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นเจ้าการในการเสริมขยายผลสำเร็จด้านที่ยัดมาได้และค้นคว้าวางมาตรการในการแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างเพื่อเฮ็ดให้ได้อยู่แขนงการในท้องถิ่นของตนให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าอย่างแท้จริงส่วนว่าวิธีการการค้นคว้าทฤษฎีสรุปพฤติกรรมของพรรคได้ประเมินคืนก้าวปฐมปัจจัยก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมได้สรุป40ปีการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงในรอบด้านมีหลักการของพรรคพิเศษก็ได้ค้นคว้าสร้างโครงการการเมืองสบัดที่3ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อกลายเป็นแนวทางการเมืองยุทธศาสตร์ของพรรคในการสืบต่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางคาดหมายต้นต่อในการสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายสังคมนิยมนั้นต้องกำเนินจุดหมายทิศทางและคาดหมายเพื่อผันขยายเนื้อในก่อนการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนที่ได้กำหนดออกในโครงการการเมืองของพรรคสบัดที่3ให้เป็นระบบต่อเนื่องในนักแน่นบนพื้นฐานตนี้ฮอดปี2030พวกเขาต้องเด็ดเดียวยึดมั่นผันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคด้วยการสืบต่อบุกทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและฮู้เป็นฮู้ประธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและผันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุ่มในสุ่มปีต่อหน้าที่ได้ยกขึ้น3มาตรการต้นต่อซึ่ง3มาตรการดังกล่าวนั้นมันแม่นความเพียงห้องต้องการอันจำเป็นและหิบด่วนตามแขนงการและท้องถิ่นต่างๆต้องสร้างเป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียดและมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านผู้ฟังที่เคารพใน5ปีต่อหน้านี้หมายว่าสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยแห่งชาติได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เข้มแข็งนับมือนับพลเด่นโดยสุ่มใส่7แขนงเศรษฐกิจปลายแหลมหมายว่าเนื้อในเวียกการจุดสุ่มในแต่ละของเขตที่กระทรวงองค์การและท้องถิ่นต้องหันเป็นแผนการเป็นโครงการอันละเอียดของตนอยู่ในบทรายงานการเมืองในยกให้เห็นเวียกงานจุดสุ่มซึ่งความเอาเจ็ดของเขตคือคงเขตปกสปกสคงเขตเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เข้มแข็งคงเขตวัฒนธรรมสังคมคงเขตอำนาจรัฐองค์การเหนี่ยวโฮมและเวียกงานมหาชนของพรรคองค์และคงเขตการตั้งประเทศพร้อมด้วยคงเขตพรรคพนักงานเหล่านี้เป็นต้นบรรดาเนื้อในดังกล่าวนั้นแต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นต้องได้เป็นเจ้าการผันขยายโดยหันเป็นเวียกงานจุดสุ่มของตนแทดเหมาะกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงกำหนดแผนงานอันละเอียดว่ามีจักเวียกจากนั้นจัดเรียงบริมสิทธิ์พร้อมทั้งมีมาตรการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเคียงคู่กันนั้นการลงทุนก็สร้างหากฐานการเมืองเวียกงานปกสปกสจะกำหนดจักมีจักจุดสุ่มเพื่อเน้นแก้ไขปัญหาโดยปัญหาใดเป็นต้นต่อการพัฒนาบรรดาท่าแห่งบ่มซ้อนเทียบใส่ท้องถิ่นของตนมีด้านใดที่เห็นว่าเป็นท่าแห่งที่แท้จริงจะคุดค้นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยืนยงคือแนวใดนอกนั้นก็ต้องคำนึงในการพัฒนาบริเวณเขตแขวงอย่างกลมเกี่ยวโดยมีการประสานสมทบอย่างลงตัวระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นใกล้เคียงระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางเกี่ยวกับการสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งกองจักรและกลไกการเคลื่อนไหวของบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้บรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นควรค้นคว้าอย่างลึกซึ้งผันขยายแก้ไขให้ถูกต้องสร้างให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงเล่าที่เป็นต้นและนอกจากนั้นเวียกงานพักพนักงานบรรดาคาดหมายใหญ่ก็แม่นเด็ดเดียวแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างภายในพักรับประกันบทบาทการเคลื่อนไหวนำพาตัวจริงที่เข้มแข็งของอำนาจการปกครองทุกขั้นสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรักซึ่งในเวียกพนักงานเวียกงานนี้ให้คณะพักแต่ละขั้นแต่ละบอนต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเวียกงานพักพนักงานที่คุมเคือในหลายสมัยผ่านมาอย่างเป็นระบบเข้มงวดเพื่อสร้างพักให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นอย่างแท้จริงเคียงคู่กันนั้นก็ต้องกำเนื้อในอื่นๆให้มีผลมีผันขยายอันละเอียดของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นติดตามผันขยายมาที่ความประชุมใหญ่ของท่านของตนให้เป็นหัวประธรรมส่วนว่าวิธีการจัดตั้งปฏิบัติในเสื่อมซึมนั้นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้เว้าละเอียดเลยว่าการเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต้องรับประกันให้ทุกเป้าหมายเข้าห่วมอย่างทั่วถึงทั้งรับประกันอธิบายเนื้อในฮัดกลุ่มมีจุดสุ่มและแทบเหมาะกับแต่ละเป้าหมายภายใต้การนำพาโดยกองของสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคและเลขาคณะพรรคอยู่แต่ละขั้นกับแต่ละกระทรวงองค์การนครหลวงบรรดาแขวงก็ต้องจัดตั้งซึมเอกสารให้สมาชิกพรรคพนักงานก็คิดว่ามาฮอดปัจจุบันนี้หลายกลุ่มกองหลายท้องถิ่นก็ล้นแล้วจะได้ยกสูงความรับผิดชอบในการซึมและจัดตั้งผันขยายวิเข้าสู่เวียกงานตัวจริงของตนอย่างละเอียดแล้ว
และแต่ละแขวงนครหลวงแม่นกระเสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานกันล้วนแล้วแต่ได้นำพาจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลสำเร็จเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลตามเงื่อนไขดันต่างๆที่พรรควางลงท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นซึ่งขณะนี้เวลา 7:53 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าวันพุธวันที่9 กันยา 2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศยุทธินครหลวงเวียงจันทร์ปัจจุบันนี้ฟ้าฝนสุรทากลายเป็นฝนตกดินแล้วฉะนั้นการไปการมาคอยเพิ่มความระมัดระวังอย่าสุไปด้วยความหุนหันพลันแดนไปด้วยความฟ้าความฟังนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆเลยจากการแก้วส่วนนสีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าสีบดบดคึมๆอยู่ว่าจังสั้นคือนครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกอันนี้จากทองเพชรสิทธิเดชติดตามทุกมือพร้อมด้วยบุญปันรับฟังอยู่เด้อท่านสอบให้กำหักอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานฟ้าเป็นสีคึมๆแล้วก็ผมมาจันทน์ผมมาจันนี้เพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองกลึมก็ขอบใจยังสูงเด้อผมมาจันเด้อและมหาศิลาสอสมพันธ์ติดตามทุกมื้อเด้ออาจารย์สอบเพกำฮักบัวสุขไสสุมผุยติดตามจากตัดแสงล่องแวนเมืองสำเหนือภาพเสียงจะแจ้งชัดเจนดีสายบุญถอมสายบุญถอมเดชสวรรค์นี้รับฟังอยู่ทางเมืองอยู่ทางบ้านปากคานบ้านปากคานเมืองเวียงภูค้าแขวงหลวงน้ำทาที่ตามรายการนี้มาโดยตลอดขอกับใจยังสูงสุกัญญากำลังติดตามรับฟังรายการนี้อยู่ทางสวรรค์เขตเสียงแกงดีคำล่าท่านโคศกเสียงแกงดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฟ้าเป็นสีคึมๆในตอนเช้านี้แล้วก็บุญมีอาจารย์บุญมีพิพักวงเพื่อนว่าฟังรายการนี้อยู่สอบแห่งกำฮักจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็อุเพชรนี่อุเพชรเพื่อนว่าทำข่าวทำข่าวผู้จัดทำรายการและก็แสงโยมฮักถนอมตาแสงสางเห็นเมืองนาเลแขวงหนองน้ำทาติดตามเป็นประจำหลายๆแขวงในปัจจุบันนี้สร้างตาแสงขึ้นมาบางเทื่ออาจจะบุคุณเกี่ยวกับสื่อตาแสงเนาะในอันนี้จากมีรายการของพวกเราจากทางอันนี้จากคำผุยบ่อนี้คำผุยอยู่ทางมอสอสางแหนติดตามปกติ

4บททอง4สมบัติในสังคมคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเป็นคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเหตุทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวหับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตาน้ำอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสุ่มสายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
4: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
3: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
3: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนียงทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเขาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าทานจะหากว่าเฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลุกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020-5858-5833
4: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
5: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
4: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
5: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนหน้านี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ไอ้ไส
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเสี่ยวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นพวมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีคาร
0: มตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมโนรีหับนาทีดำเนินรายการ
1: เจ้าหับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะท่านผู้ฟังฝนก็ยังตกอยู่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์การเดินทางการใช้รถเส้นถนนในตอนเช้ามื้อนี้เนาะหลายคนนี่ก็ยังขี่รถอยู่เด้ตอนนี้เดินทางอยู่เนาะกระเกียมไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางคนนี่ก็ยังไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนแดยามฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเพื่อเวลาไว้ในการออกเฮือนเนาะเพราะว่าการเห็นตัวจริงน้ำกันก็คือสภาพการสัญจรในแต่ละจุดนิ้วไปมามีความแออัดหลาย
0: แม่นแล้วเนาะเอาท่านผู้ฟังสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยรวมทางรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขานอกจากนั้นรายการขับขี่ปลอดภัยยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจลาวเนชั่นแนลรีดิโอแซตอเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment สะดวกสองทางไหนก็สามารถติดตามน้ำกันได
1: ้แม่นแล้วเนาะหลายสองทางเนาะในการรับฟัง FM แน่แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์แน่รับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนเช้ามื้อนี้ก็อย่าลืมด้วยท่านผู้ฟังรายงานสภาพอากาศมาได้เติมโดยเฉพาะมีรายการที่ว่ารับฟังอยู่ทางตั้งแขวงทางภาคเหนือภาคใต้เนาะอากาศตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นใดส่วนว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โอ้ฝนตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนพุ่น
0: แท้แม่นแล้วเจ้าก็ให้ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังคือมื้อเช้านี้โนรีขี่รถมานี่ก็รถค่อนข้างหลายแล้วมื้อนี้นะพอฝนตกตั้งแต่คืนนี่ดิ
1: แม่
0: บ่ฮู้ว่าเขตอื่นหรือว่าเขตบ้านทานปิดแล้วใดกันสามารถรายงานเข้ามาสู่กันฟังได้ในรายการขับขี่ปลอดภัยและมื้อเช้านี้ขี่รถมานี่ก็ฮู้สึกว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นอยู่2จุดคือสิแม่นรถดาดกันบ่หรือว่าจังได๋เนาะเฮ็ดให้รถมันแออัดไปบ่ได้หั่นนะคือจุดนึงนี่เห็นเปิดไฟสัญญาณแมนยูบอลไฟแดงอันกล่องละครล้ำนี่นะใกล้ๆวิทยุเฮานี่
1: เจ้า
0: เพราะว่าขี่ต่อก้นกันมาต่อหลังกันมาแล้วก็แมนค้าอังยางกันอยู่หันแล้วได้ใส่ไฟสัญญาณเลี้ยวออกอีกเบื้องนึงอ่ะนะวันนี้เหลียวกับหลังคืนแล้วเห็นรถ2คันเพิ่นจอดเปิดไฟสัญญาณไว้อยู
1: ่
0: ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังในการขับขี่ยามฝนแบบนี้โดยเฉพาะก็แมนในตอนชั่วโมงฮีบด่วนหลายผู้หลายคนกะเร่งในการที่จะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเร่งในการที่จะไปส่งลูกส่งเต้าไปห้องห้ามห้องเฮียนรถมันก็เอาหลายแต่ว่าให้มีสติในการขับขี่
1: เจ้าเพราะว่าการน้ำใส่รถใส่ถนนเนาะบวกใส่กับฝนตกแดดเส้นทางมืนเส้นทางเปียกต้องได้กระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้ท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงว่าจะเฝ้าฟังก็ขอให้ใจเย็นๆไว้ถ้าว่าจะเปลี่ยนทิศทางการสัญจรก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมแนมเบิ่งว่ามีรถสวนทางมาบ่ถ้าว่าบ่มีสวนทางมานี่ก็จึงเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอันนี้เพื่อความปลอดภัยเนาะในการเดินทางใส่รถใส่ถนนสำหรับบุคคลใดที่ว่าขับขี่รถจักรก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนมิดรายการคอยไปคอยมาเพราะว่าระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะสภาพการสัญจรนี้โอ้แออัดหลายเพราะว่าจะเป็นทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนแรงแน่ในสมงฮีบด่วนบางคนนี่ขับขี่รถก็ยังถือเบาอยู่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะจุดใดที่มีระบบไฟอำนาจนี่นาก็ยังให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการตื่นตัวการจะตั้งปฏิบัติหลายคนนี่ถือเบาก็คือไฟแดงนี่บ่อยากจอดมันมีต
0: ้
1: นโตๆแถวกันไปในเบื้องที่อีกฝั่งนึงที่ว่าสามารถสัญจรไปได้ก็คือเพิ่นมีสิทธิ์แล้วเนาะไฟเขียวแต่ว่าก็ยังไปอั่งกันอยู่จุดนั้นย้อนว่าต่างคนต่างไปจังซี่บ่หยุดบ่จอดบ่รอจังซี่อันนี้ยังให้เบิ่งคืนน้ำกันเติม
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็ไผที่ได้ขี่เข้ามาทางในเมืองที่ว่ามีรถบริการรถด่วน BRT หั่นนะในตอนเช้าๆแบบนี้เพิ่นจะให้บริการอยู่แล้วเนาะ2ทางสำหรับรถBRT มันก็มีมื้อเช้านี่ก็ขี่สวนมากับรถด่วน BRT ก็กำลังให้บริการขี่กลับมาอยู
1: ่
0: ส่วนทางกันดังนั้นต้องได้หลีกให้เพิ่นแน่แล้วก็อย่าไปจอดอันนั้นกินเลนของเพื่อนว่าสั้นๆพอกันจอดอยู่หันมันก็สิค่าอังยางกันไปเบิดเนาะเพื่อนก็สิไปบ่ได
1: ้
0: เขาก็สิไปบ่ได้อันนี้แหละก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจกันได้แท้โดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ขับขี่ตามถนนหนทางรถจักรรถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ก็ต้องให้เกียรติรถน้อยให้ย้ำฝนแบบนี้บอลใดที่ว่าเส้นทางเป็นขุมเป็นบวกเป็นหนองอย่างนี้สินะพรความไวลง
1: เจ้า
0: เพราะว่าขั้นขี่ไว้นี่ไปเหยียบน้ำนี่มันฟ้องใส่คนอื่นฟ้องใส่ผู้ที่ขับขี่รถจักรน้ำอีกหรือว่าผู้ที่กำลังยางอยู่กับฟ้องใส่อีกสิบโมได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้เบิ่งแล้วก็ระมัดระวังและเมื่อเช้านี้ขี่รถมาก็เห็นรถจักรหลายคันท่านผู้ฟังที่เพิ่นก็ไปเวียกไปงานไปห้องห้ำห้องเฮียนและบางคนเนาะบางคันเพิ่นก็ใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกกันกระทบคักแน่แต่บางคันเสื้อกันฝนบ่ใส่แต่กางคันห่
1: ม
0: และบัดนี้ถือมือเดียวหั่นนะก็เลยคิดในใจโอ้ยเนาะมันคือเสี่ยงแท
1: ้
0: มันจะอันตรายที่สุด
1: แม่น
0: คันผู้ทั้งหลังผู้นั่งซ้อนนี่จับกันยังใครหน่อยนึงแต่ว่าผู้ขับเองนี่นะเบื้องนึงผัดจับพวงมาลัยเบื้องนึงผัดจับคันห่มจังซี่หั่นน่ะท่านผู้ฟังแล้วมันก็มีความเสี่ยงแหละในการที่จะอันควบคุมแมนพวงมาลัยรถต่างๆให้ระมัดระวังคันปิ่นไปได้ก็ใส่หมวกกันกระทบแล้วก็เสื้อกันฝนเอาไว้ดีกว่า
1: เจ้าเนาะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยดีกว่าสิมาขับรถเบื้องเดียวบางคนนี่เอิ้นว่าขับรถนี่ถึงว่าสิซ้ำนานปันใดก็ยาได้มันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุนี่นะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสติน้ำกันเติมบางคนว่าเออไปใกล้ๆนี่แหละบ่เป็นหยังต
0: ั
1: ้งคันโฮมไปจักสิโอ้ขามาขามั่งจักสิเบรกรถแน่จักสิคึงเอารถแน่จักสิยานว่าสิเสียหลักล้มเองอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะฤดูฝนแบบนี้ต้องเต็กกะเกียมไว้เสื้อผ้ากันฝนนี่ก็ต้องได้ติดรถไว้ตลอดเพื่อที่ว่าขับขี่รถจักรเพราะว่าฟ้าอากาศนี่กะเอาแน่เอานอนบ่ได้ได้นอนในแต่ละมื้อนี่บางมื้อนี่กะแดดออกบางมื้อก็ฟ้าครึ้
0: ม
1: คือฝนสิตกนี่ได
0: ้
1: แต่ว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันและดูฝนก็ต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละและภัยที่จะขึ้นเหนือลงใต้ให้ศึกษาเส้นทางไว้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของผู้ที่ขับรถเองเตรียมความพร้อมทางด้านพาหนะระบบเทคนิคต่างๆก็ต้องได้กวดสิกคักแน
1: ่
0: เพราะเขาเดินทางไกลมันมีความเสี่ยงและอันตรายต้องหับประกันรอบด้านทั้งผู้ขับและก็อุปพาหนะ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์เป็นบ่เพิ่นว่า
1: เจ้ามื้อนี้ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยก็ได้ประสานหาทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนของแผนกตำรวจผู้ซี่นำเวียกการจราจรอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาเนาะก็จะได้ให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาและการสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและสัมภาษณ์อีกท่านนึงก็คือทางพันโทวงสุดใจวงสละสิทธิ์ของแผนกตำรวจจราจรนะทั้งเมืองจันทบุรีเนาะก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมในขอบเขตเมืองจันทบุรีซึ่งมื้อนี้พวกเฮาก็นัดสัมภาษณ์เป็น2ท่านเนาะก็คืออยู่ในเมืองไซเศรษฐาแน่ละกะทางเมืองจันทบุรีแน่ฉะนั้นมีรายการท่านใดที่ว่าติดตามเฮาฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะอยากแลกเปลี่ยนคำถามผ่านทางรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการโทรออนไลน์สายน้ำไม้หรือว่าจะประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการทาง Facebook ไลฟ์อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งเพจ Loudness No Radio แล้วก็แชร์ส่งต่อไปเพจรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบใจมีทางแฟนรายการที่ได้ส่งข้อมูลข่าวสารเข
1: ้
0: ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนการเตือนการขับขี
1: ่
0: เส้นทางต่างๆที่ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางใดที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่เปเพนักอย่างซี่เนาะหรือว่าจุดใดไฟแดงบอนใดที่ใช้การบ่ได้ที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเฮ็ดให้การสัญจรแออัดเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามาเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นที่รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยก็สิได้ฮู้และก็สิได้วางแผนเตรียมแผนเส้นทางในการเดินทางไว้หลีกเลี่ยงบอนใดที่มันแออัดหลีกเลี่ยงบอนใดที่มันไปบ่สะดวกว่าซั่นๆก็ต้องได้ช่วยกันแบบนี้
1: เจ้าเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะเพราะว่าหลายคนนําใช้เส้นทางหลายจุดการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางคือโคศกทั้ง2เองบางเทื่อก็ไปบ่ทั่วบ่ถึงเน
0: า
1: ะบางเส้นทางนี่ก็บางคนว่าเออเส้นทางนั้นยังพบกันอยู่บ้างอยู่เด้อเส้นทางก็ยังเปเพอยู่บางจุดก็ได้รับการแก้ไขให้แล้วเน
0: า
1: ะขอบใจทุกคนที่ว่าได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเฮาตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโทอัมพรคําอุ่นทอนอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดีตอนเช้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายที่เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำเลยเนาะทุกอาทิตย์ที่จะได้รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้งท่านผู้ฟังก็คือทางรายการของพวกเขาถามท่านเลยเนาะทางท่านพันธุ์ทองพรเป็นยังไงแดนสำหรับสภาพการสัญจรอยู่ทางเมืองเขาที่ฮับพิซอบในปัจจุบันนี้เจ้า
2: เจ้ากะก็นื่นกะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือได้รายงานระยะผ่านมาเนาะข้าพเจ้าแนะนําตั้งนาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองเชียงท่าจึงมีความรับผิดชอบในการระบายการสัญจรอำนวยความสะดวกให้เช็คทั้งดาวเท่าทั้งเมืองก็คือพ่อแม่ประชาชนผู้ปกครองชาวค้ายทหารตํารวจผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเชียงท่าของเฮาในแต่ละมื้อ ที่ว่ารายงานก็คือได้รับรู้เนาะที่เส้นทางลับโดยเฉพาะก็มันเส้นทางไปสอนพรหมวิหารเส้นทางสนามม้าแล้วก็เส้นทางนนท์ไว้แล้วก็เส้นสุดท้ายก็มันเส้นตัดตัดที่ร้อยสิบปีหาเชียงดาเนาะแล้วเส้นที่หนึ่งก็มันเส้นทางชีเรือนะนะไปสอนพรหมวิหารนี้เนาะก็เห็นว่าสังเกตลมแล้วตามการติดตามและการลงมือตัวจริงหันอยู่เส้นทางนั้นก็คือว่าเอ๊ะในสินค้าเขานี่เนาะอยู่เส้นทางไปสอนนี่โดยเฉพาะกระตงตรงเต้พุ่นแหละวงเวียนนะด้านนู้นมาพุ่นแหละเห็นว่าการสัญจรก็มีความยากลงหลายคือว่าค้าเขานี่เยอะยาวเยียดเลยในช่วงนี้กระช่วงเป็นช่วงปวดเทิมแดงให้ในการสัญจรไปมากับมีความยากในการไปมาหันนั่นตัวสิ่งที่หนึ่งคนชนที่สองก็มันอยู่ตั้งแต่สามเนี่ยคุมครั้งนั้นสางเนาะมาฮอดสนามมาก็ถือว่าโอ้วงเวียนสนามมานี่ถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่ายังแน่นหนาอยู
1: ่
2: ถึงอยู่จุดดังเก่ามันมีโรงเรียนพัฒนาเนาะตัวการสถานที่หรือว่าสถานบนห้องรับการจรวดบ่มีเนาะมีแต่ค้าเขาแล้วก็เข้าสนามนี่ก็ถือว่าให้ไรมีความยากซึ่งพวกเราเดี๋ยวมันจุกกำลังใส่จุดดังเก่านี่มีอยู่สี่สายเนาะทั้งในหนึ่งสอง
1: ทั
2: ้งนอกหนึ่งสองตัวสภาพปู่อนาการไปมาส่งในยานี่ก็มีความยากเนื่องจากว่ามีฝนตกแดดบางมือก็ฟ้าแดดตรงนี้ใดกันระบายรถหรือว่าการสัญจรไปมานี่ก็มีความยากถ้าว่าฝนตกก็เป็นบรรดาพอมีประชาชนเนาะผู้เรือทหารพนักงานทหารตำรวจนี่ไปส่งลูกส่งเต่าอยู่เพียงดังกล่าวแบบใช้รถใหญ่
1: เจ้า
2: ฉะนั้นจึงว่ามาพร้อมกันเลยพร้อมกันก็เห็นว่ามีความยากเพราะฉะนั้นจึงว่าส่งสินค้าดังกล่าวนี่คือว่ามีความยากโดยเฉพาะกับมันอยู่ผ่านสินค้านั่นนะเคยได้ว่ามันนี่เนาะสินค้าสนามม้านี่ก็ออกจากโรงเรียนสนามมาแล้วมาเจออยู่ใครอำนาจตัดหลวงงานก็ถือว่าเจ้าเย็ดเลยเนาะจะนอนตลาดหัวขัวพุ่นขันนี่ก็ถือว่าพวกเขาก็ชุดตัวพยายามระบายการสัญจรเพื่อให้มันคงแช่เนาะตัวระยะนี้ก็พวกเขาก็ได้ต่อยพยายามนัดอยู่พยังตัดหลวงงานเพื่อระบายขาเขานี่ให้มันยาวเน
1: า
2: ะจ้าชนพยายามนัดนะน้องบอลเนาะพวกเขาก็ได้ต่อยเส้นทางนั้นนะมาเตะท่านหลวงบุ้งเวียนท่านหลวงนี้เนาะลงมาทางนั้นจากธนาคารนิมิตินี่ก็ที่ว่าระยะนี้ก็มีความยากอยู่จุดดังกล่าวหนึ่งจะความมีนยังมีกระทรวงต่างประเทศแต่ช่วงกันข้าและมีสามแยกทุเรียนน้ำมันที่นอกประตูไซน์เนี่ยนี่ก็ที่ว่าเส้นท้องเส้นลักนี่ก็ที่ว่านักเนาะไอ้น้องพวกเฮานี่ระบายการสัญจรนี่เป็นเส้นที่สามกันเป็นเส้นเส้นทางนักไว้เนาะตัดมาใช้นู่นไว้นี้เนาะมาใช้ตรงถัดหลวงนี่ตัวนี้ถือว่าสะดวกกันไปกันมานี่มีคนหนึ่งอย่างเดียวเลยนึงมันอยู่ซีแยกของการบ้านถัดหลวงอันเอาซีแยกของการบ้านนะคนทันเนาะ
1: เจ้า
2: ตัวตัวนั้นเป็นเลขคูณปีสมพงศ์ใกล้เป็ดประมาณ50 เมตรไปอยู่บนความเมื่อพี่โรงเรียนมัธยมพุทธันท์ท่าน
1: อ
2: ันนี้ก็เท่าไรมีคนหนึ่งอย่างกว่าในเมื่อนะปูสมใช้เส้นทางกันแล้วก็ส่งลูกส่งเต้ากับเตาเส้นทางเป็นวันจอดรถไปให้รถจิตทางอ้ออยู่เสียของการบ้านหันส่วนใกล้นั้นมากกับเป็นอยู่ประมาณ3 แยกวงเวียนทางน้ำประปาเนาะประปาไฟอำนาจนะสะพานทองมาฮอดนะ3 แยก 4 แยกอยู่ต้นสะสามสิงหาหันแต่ส่วนอยู่วงเวียนลูกปลาเนี่ยไปทางหงมอเลยเจ้าไปทางหงมอนะเมษานก็ถือว่ามีความยากเพราะว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีวงเวียนเกี่ยวกันอยู่นะเส้นทางคูเวียงฮั่นเนาะก็ถือว่าแน่นอยู่เป็นเส้นทางตัดทันส่วนมาทางตัดฝนก็ถือว่าจะดูของแค่มีความยากในหนึ่งมีแต่เลี้ยวเขาขนาดวันนั้นจะรถปักกิ่งของเงินจิงจันเซ็นเตอร์หันนั่นก็ถือว่าเส้นทางที่สามเนาะส่วนเส้นทางที่สี่ก็มีความยากอยู่ที่แยกบ้านนานาเชียงดาเนาะเบื้องนั้นเป็นบ้านเชียงดาเบื้องนี้แหละบ้านเมืองน้อยเป็นจุดดังกล่าวส ัมพันธ์มีตลาดอีกจะได้มีความยากในการสัญจรนั้นมีตลาดแล้วมีห้างขายเครื่องซุ้งเลยทั่วก็เป็นปูนซีมังหรือว่าเล็กลางกลางนั้นตัวบางครั้งนี่ก็มีรถจิบล้อมาจอดปั้นอยู่หันแต่ให้ได้มีความยากนั้นตัวระยะยาวเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองชัยนาทของเราเนาะในปัจจุบันนี
0: ้แสดงว่าอยู่จุดอยู่ว่าหรือว่าอยู่ซีเซ่นนี่แม่นแออัดทั้งเศร้าทั้งแรงเลยบ่ท่านใน
2: เจ้าแม่นละค้าเขาก็เป็นตอนเศร้าเขาก็เป็นตอนแรง
0: เจ้าแล้วคืออยู่บอนไหนที่ว่ามีจุดทงเฮียนอย่างสินะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปช่วยระบายบ่หรือว่าเขาระบายแต่จุดอันน่ะลักลักที่เขาพิ
2: เศษเจ้าเป็นโรงเรียนทั่วทางอำนาจการโรงเรียนเพิ่นก็ได้เฮ็ดไปเสนอมาขอกำลังนำกรมสถานเนาะฉะนั้นทางกรมสถานก็ได้สนองกำลังให
0: ้
2: คือว่ามีอยู่4หาห้องเย็นแล้วก็2ตลาดเนาะที่พวกเฮาได้บรรจุกำลังใส่แต่ว่านักคนมูลและแม่นห้องเย็นพัฒนาพวกเฮาได้บรรจุใส่4สาย
0: เจ้า
2: ในแต่ละมือทั้งตอนเช้าและตอนเย็นตอนนั้นก็อยู่ห้องเย็นอื่นเนาะห้องเย็นสันตลักษณ์บ่ตัวห้องเย็นอยู่ดอนโคหันเนาะมันเป็นห้องเย็นเอกชนซึ่งมีความยุ่งยากอยู่3แยกของกันบ้านนนโคทะยานเนาะมันก็ทั้งเข้าทั้งออกก็ยากเด้อซึมเลยมีโรงเรียนเพื่อคติเขาจะมาส่งลูกส่งเต้าอยู่หันแต่ให้มันมีความยากคือสั้นเนาะ
0: แต่ว่าเวลาที่เขาไปซวยระบายอยู่จุดทงเฮียนี่ปัญหานี่แม่นว่าเรื่องเกี่ยวกับบอลจอดรถที่ผู้ปกครองไปส่งมันบ่ทันพอมันบ่มีสถานที่แล้วได้จอดแคมป์ทางมันบ
2: ่แม่นคือว่าตัวโรงเรียนเนาะที่เจ้าหน้าที่ของเขาไประบายรุ่นแล้วจะเป็นเอาบ้านทางเป็นบอลจอดโซคาวเอาลูกเอาเต้าลงหันตัวสถานที่จอดรถตัวบ่มีก็บอกเข้าใจว่าภาคส่วนที่เจ้าของอนุญาตให้เปิดการศึกษาศึกษาเรียนเปิดโรงเรียนได้ได้อะไรทั้งที่อยู่กันทางในแท้บ่มีบ่อนจรุป
1: เจ้า
2: ก็ยังมีการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้อันนี้ก็คือว่าก็เสนอไปตามขั้นตอนเนาะพวกเฮาก็เคยได้ว่าอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบความบ่เป็นระเบียบของตัวเมืองอ่ะเนาะพอเมื่อเฉพาะคิดกันก็มีภาคส่วนศึกษาเขาห่วมนำอันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็ได้เฉลยเวลาเจ้า
0: เจ้าในตอนหน้านี่ต้องได้ละเอียดเติมเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาไปตอนหน้าแน่นอนคันว่าเขาเปิดจริงสิล่ะบูมีสถานที่ห้องหับบอลจอดรถสำหรับผู้ที่ไปส่งลูกหลานยุงเฮียนั่น
2: เจ้าก็ถือว่าผมเวลาพวกเขาได้ประชุมบอลในสถานบริเวณก็มีหลายจุดหลายบอลที่หลายภาคส่วนต้องได้มีส่วนรับผิดชอบนำกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถจอดรางโดยเฉพาะก็เป็นห้างห้างต่างๆที่เอาถนนหนทางนี่เป็นบนจอดรถคือทางรายการเคยว่ามาเนาะขึ้นติดป้ายใช่ว่าจอดรถได้เฉพาะแต่ลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าสิ่งที่มันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเนาะอันนั้นก็ถือว่าหลักส่วนการค้าบ่ที่อนุญาตหรือเอาบ่บ่เนาะหรือว่าศึกษาบ่อันนี้ก็ถือว่าลูกทุกภาคส่วนล้วนแต่มีการเป็นเจ้าการนำกันในการสอบเอกสารเนี่ยมันถูกต้องเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวเมืองนั่นเนาะแต่ยานี่ก็คือว่ามีความยากบางวันจันทร์นี่มันทางพระเอกจราจรนครหลวงเป็นกระไรเอิ้นเข้าตัวเมืองนี่เขาไปเพื่อปรึกษาหรือโดยเฉพาะกับเป็นร้านจอดรถเนาะนี่ได้การเสนอของเจ้าหน้าที่ของเราอยู่กับกองประชุมกับส่วนหลายกับเป็นเมืองจันทบุรีที่ทางนั้นคณะฮาร์ดิโซกเป็นเดียวแก้มทางเป็นมอนจอดรถบางบ้านนี่ก็ตั้นหน้าบ้านหน้าเฮือนเขาเจ้าก็เห็นมีความบุพเพกพอใจขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าเอาสถานที่เอาถนนหนทางเป็นมอนจอดรถก็ถือว่าเป็นการบ่เหมาะสมในการสัญจรไปมาพอบ่ว่าจะตอนเช้าตอนเล่นตอนเที่ยงนั่นจะมีนะมีพาหน้าไปจอดรถแล้วก็มีภาคส่วนคือไปเก็บเงินเก็บยังน้ำเขาเจ้าหันให้ได้อันนั้นเขาเจ้ามีการจุ่มเบาจุ่มว่าเป็นเนาะ
0: อ
2: ันนี้ก็ที่ว่าพวกเราจะได้เสนอตามขั้นตอนเนาะตามหลักส่วนที่ฮับที่ชอบร่วมกันเนาะโดยเฉพาะกับในคณะสุขคิดอยู่นครหลวงเนาะให้คุ้นคั่วขึ้นไหมเกี่ยวกับสถานที่จอดรถที่ห้องครับให้เจอลูกค้าตัวเองหันเนาะเอาเส้นทางเป็นบนจอดรถแต่ตัวมีความยากในการระบายรถ
0: เ
2: พื่อตอนเช้าตอนเร่งเนาะอยู่เมืองจันทบุรีอยู่เมืองศรีนาฏเมืองศรีโคตรเมืองไสยศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นก็จะเป็นอัมพาตเนาะไปมากก็ยุ่งยากรถติดตลอดเนาะ ปัจจุบันนี้อยู่แต่ละเมืองก็ยังหนาแน่นอยู
0: ่
2: ตัวยังแก้ไขกันอยู่เน
0: า
2: ะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุที่ท่านเป็นได้ใดในระยะผ่านมานี
2: ่อุบัติเหตุท่านเฉพาะเรื่องอาทิตย์นี้ก็ถือว่าหลายเนาะเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดนี่17รายดังนั้นก็มีอยู่เสียชีวิตหนึ่งเนาะอยู่ปันหลวงฮะทำท่ายรถใหญ่นั่นก็ถือว่าหม่อมมันก็เนี่ยดำเนินคือทางท่านนั้นได้รู้ชาได้รายงานมาเนาะตัวเสียชีวิตที่นี่เจ้า
0: เจ้าคันเทียบสายทิศแล้วนี่เพิ่มขึ้นบ่ท่านผู้เสียชีวิต
2: เออ
0: ปฏิเหตุฮัลโหล
2: ที่แล้วนี่ก็ถือว่าเสียชีวิต3นาทีแล้วนี่
0: เจ้าอยู่มันอุบัติเหตุได้ลดบ่หรือว่าเพิ่ม
2: เพิ่มขึ้นตลอดกูบ่นี่นะกูเอาเห็นสังเกตลมแล้วก็คือได้ป่าส่งให้ทางรายการตลอดอันเนาะแต่ละมือแต่ละมือแต่ว่าทางเงินรายการเฮามีสับสนสรุปประจำอาทิตย์กับชีวูนำกันแน่นอนเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้ส่งให้ตลอดแต่สามมือได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะม
0: ี
2: เสียชีวิตก็รู้ว่าอาวุธเหตุที่คู่กรณีสามารถตกลงกันได้บ่นี่พวกเราก็ได้ส่งให้ตลอดเจ้า
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในตอนท้ายสนทนาอยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่กันเตือนท่าน
2: เจ้าก็อีกท่านนึงเนาะข้าพเจ้าขอโทษขออภัยนำผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรแต่ว่ายังภาคส่วนหนึ่งที่ยังบ่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของการสัญจรได้โดยเฉพาะก็มันคือโซเชียลเนาะอันได้ลงเฟซลงไลน์หั่นเนาะรถที่บ่ไปตามกฎระเบียบของการสัญจรเนี่ยเขาห้ามเซ็งถ้าเซ็งขวาขายังปฏิบัติบ่ทันได้โดยเฉพาะก็มันรถจัดเดี๋ยวนี้ที่ว่าบ่ฮู้ว่าเส้นทางเดินของตัวเองคือจะขี่ไปแล้วก็ได้ใจตัวเองเลยขี่ไปโลดอันนี้ก็ที่ว่าจะยกออกมาอันนักขี่คือสรุปใช้ถนนเป็นปัจจุบันนี้พวกเราก็จะชื่อต่อติดตามแผนการของทางพระเนกให้ลงโฆษณาอยู่ตามโรงจักรโรงงานโรงเรียนเรือสำนักงานองค์การต่างๆเนาะพวกเรากับกำลังขึ้นแผนอยู่แต่ว่าหากมีเหตุการณ์หรือว่ามีเวลาที่พวกเราจะได้ลงไปก็จะได้แจ้งให้ทางรายการนั้นถ้ามีโอกาสก็จะให้เชิญทางรายการเขาหวมนำเพื่อโฆษณาแล้วก็ก้าวเตือนน้องๆนักเรียนที่รู้จักกฎระเบียบของการสัญจรนี
0: ่
2: ไปมาในช่วงระยะนี้ตึมอีกใช่เป็นเนี่ยที่ฝนตกเนาะก็มีความยุ่งยากในการไปการมาแต่ขออย่าก็มันยังนะครับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรเนาะรถจักรก็ต้องให้เกียร์รถใหญ่รถใหญ่ก็ต้องให้เกียร์รถจักรกว่าเนื่องจากว่าบางวันนี่ก็มีคุ้มมีบ่อมีน้ำมียังช่วงใช้กันนั่นก็จะเป็นการใช้กันก็มีนั่นนั่นก็ขอขอบใจเจ้า
0: เจ้าเจ้าเนาะก็ต้องขอบใจทั้งท่านพันธุอมพรคำอุนทรที่ได้ให้เกียรติเข้าห่วมให้ข้อมูลในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้าชินด้วยกัน
0: เจ้าเจ้าโชคดีนั่นก็เป็นข้อมูลอยู่ทางเมืองไซเสถา
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าหลายเส้นทางที่พบปัญหาหลุดแออัดหลุดคับค้าหนาแน่นว่าท่านซะ
1: เจ้า
0: แต่เพิ่นรายงานมาแบบนี้ท่านผู้ฟังที่จะเดินทางไปเส้นทางนั้นโดยเฉพาะก็เป็นตอนเช้าหรือตอนแล้งลองคิดเบิ่งว่ามีเส้นทางอื่นที่เลี่ยงได้บ
1: ่
0: แล้วก็ช่วยกันเน
1: า
0: ะบ่ต้องไปเพิ่มปริมาณรถ
1: เจ้าและสำคัญก็คือดังที่พันโทอัมพรเพิ่นแจ้งค่ะว่าผู้ขับขี่นี่ก็ต้องได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันได้บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่เน
0: า
1: ะรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนยางบวกใส่กับฤดูฝนแบบนี
0: ้
1: บางคนคือเพิ่นว่าหั่นแหละขับขี่รถด้วยความประมาทแน่ขาดสติแต่บ่ระมัดระวังบางเทื่อนี่ขี่รถไปเหยียบน้ำฟุ้งใส่ผู้ที่ว่ายางตามทางก็มีหรือว่าขี่รถจักรแคมทางก็มีอันนี้อยากให้ทุกคนเบิ่งคืนน้ำกันเติมเนาะระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะตอนนี้มีรายการอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: ผมเคยเลิกกับพันโทขับพรขับบุญทอนพันธีผมเป้ามาเนาะเรื่องการอันตั้งหงอกหงเงียนบอกตั้งห้างค้าห้างขายเนาะเพราะว่าเป็นเฉพาะว่าประกอบอันไปล้มเรื่องอันมาการตั้งห้างห้างทำเรื่องโ
1: ม
2: พานเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าเป็นลักเลยอย่างพอประกอบส่วนคือเหมือนกันทบุรีเนาะได้ยินมาที่กับอาดันจราจรของเหมือนกันทบุรี
1: เจ้าเจ้า
2: อยากให้ทางเงินยังไปจ่ายเสียงให้ร้องสัมภาษณ์การค่าของเหมือนกันทบุรีกับโยธาเหมือนกันทบุรีได้ป่ะเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: เพราะว่า มันก็อ้างอิงครับที่ว่าท่านพันโทคำพรขบุญทอนของเราล่ะท่านถ้าการฆ่าบอลไม่ยากก็ฝันโยธาบอลไม่ยากเนาะท่านเองโยธาบอลไม่ยากเขากับบุเปิดได
1: ้
2: เนาะมันมุ่ยบนห้างจอดรถถ้าเข้ามาถึงทางเหมือนเราพาซ่าเนาะถึงทางรัดทางเสริมทางรถจอดขึ้นทางขอบฟุตบาทเต้นขี่มานี่เห็นละเบื้องขวาเบื้องขวามือเต้นเต้นบนจอดรถเบื้องซ้ายมือเว้ยเต้นท่านรถจอดอยู่ขอบฟุตทางฟุตบาท
1: เจ้า
2: และอันที่สองมาทางที่ว่าเป็นชูวีที่ว่าหับไส้หับไส้บนจอดรถที่ว่ายกเลิกบอให้จอดรถเนาะขึ้นทางถนนโมแก้วกลุ่มมางสุดเป็นนางไปฮอดเข็มของฮอดหอกกลาง
1: เจ้า
2: โมมีโมมีเส้นแต้มที่ให้รถจอดทั้งสองฝากเนาะแต่ว่ารถจอดทั้งสองฝากได้แต่ให้มันส่วนทางกันเนี่ยเป็นทูวี
1: เนาะจะ
2: ตั้งคำถามเนี่ยนั่นแต่ว่าไม่ได้ตั้งคำถามให้กับจอดรถจอดเพียงผู้เดียวเนี่ยตั้งคำถามให้เรื่องการฆ่าก็มึงเงาทองขอเงาทองขออะไรเงาทองขอเงาทองขอแล้วก็หลวงบ่เรื่องนี้ก็ขอของมังเจนทบุรีบ่
1: เจ้า
2: เนาะโบข้าพเจ้าบ่ขอว่าว่าให้ว่าเน้นใส่ภาคส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าต่างๆเนาะอย่างเน้นใส่จากสองนี่เพราะว่าชอบมากเลยเน้นใส่ว่าการทำเนาะถ้าว่าทำลงมากวดมันโบพานกับโบเปิดการฆ่าต้องที่โบให้เปิดโบ
1: เ
2: ชิงตา
1: เจ้า
2: เนาะแล้วก็เงาทองขอต้องที่โบพานให้อย่างท่านอยากให้ถามภาคส่วนสมทบกับจอดส่งทุกข์ให้กับสามภาคส่วนร้องมือ
0: ต
2: ัวเห็นมันบูมการแก้มเหมือนยังมาตรวจอยู่นะเนาะ
1: เ
2: ห็นต้นเป็นข้างหัวไม้ข้ามแมงก้าหนีรถหนีติดอยู่ตลอดบริษัทติดว่อนอย่างว่อนของการของพนักงานธนาคารกลางธนาคารแห่งชาติมาจอดเพราะว่ามันมีคนจอดรถในพนักงาน
1: เจ้า
2: แล้วมันจะแก้ไขยังไงกับปัญหาตัวนี้
0: ขอฝาก
2: ไว้ที
0: ่
2: น
0: ี่เจ้าใจละท่านเจ้านั่นก็เป็นความคิดความเห็นของท่านผู้ฟังที่มันเสนอเข้ามาก็จะให้ภาคส่วนห่วงในการเรื่องเกี่ยวกับความแออัดระบบระเบียบการสัญจรต่างๆหรือการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: แมน
0: ตอนนี้พักก่อนเวิร์นมั้งเจ้าจักหน่อยแล้วพวกเขาจึงกลับคืนมาสนทนากันเติม
3: โอ้โอ้ยเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้ยเจ็บทรมานเด้
4: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
3: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิ้นสะดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเถื่อนนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
4: โอ้ย
3: เจ็บ
4: ที่แท้กับพญาติผมไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
3: ่
4: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
3: ้โอ
4: ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
3: โอ
4: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
3: ปาโทคือมะขักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
4: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายพกพาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
3: โอ้ขักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
4: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวกทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
5: เฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถก็หลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
6: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได้
5: แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
6: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆโตเห็นบ
5: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นอะไรโต
6: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
5: โอ้ง่ายแท
6: ้ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
5: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
6: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
5: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ
0: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892
2: ตอนหาทุกทานกับคืนข่าวสู่รายการขับขี่ปลอดภัยทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการของเราที่กำลังออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้ากับเวลาตามหงส่งในปัจจุบันนี้ 8:45 นาทีเนาะบางคนนี่ก็ยังนำไส้รถอยู่ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีรายการแจ้งมาว่าอยู่ทางจุดไฟอำนาจทัดหลวงเพิ่นว่าจุดนี้มีความแออัดหลายเด้อผู้ขับขี่นี่ก็บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรบางคนนี่ก็ยังลวงอยู่ก็คือไฟเขียวนี่บ่จอดมาเนรีไฟแดงก็ยังหม่นไปจังซี่ไฟเขียวนี่บางเทียนที่ไปก็ไปได้เฮ็ดเนีย
2: นเฮ็ดเนียนเฮ็ดเนียนคือความหมายว่าไฟเหลืองแล้วเราต้องเกี่ยมจอดเพื่อนบ่จอดได้เพิ่นก็ตุ๊ดๆๆๆไปเลยมันต่อคนกันมายาวไปอีกก็เลยเฮ็ดให้การสัญจรอยู่บนจุดไฟแดงนี่บ่เป็นระบบระเบียบแทนที่มันมีไฟแดงในการที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสัญญาณของไฟอำนาจอยู่แล้วนะเพิ่นก็บ่เฮ็ดเด
3: ้แม่นอันนี้ก็อยากให้เบิ่งขึ้นน้ำกันตึงเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมมักง่ายแด่ไฟเขียวไปได้แต่ว่าไฟแดงนี่ก็ขอให้หยุดให้รอก่อนเด้อจอดก่อนเนาะบ่แม่นว่าสิเนียนไปคือมโนรีเว้าหั่นแหละบางคนนี่บ่อยากจอดในแห้งเล้งไปอีกได
2: ้แม่นแ
3: หละต่อแถวกันไปบัดเพื่อเบื้องผู้ที่มีสิทธิ์ไปก็คือไฟเขียวนี่สิไปก็ไปบ่ได้เฮ็ดให้จากที่ว่ามันสามารถสัญจรไปได้นะถ้าว่าเฮาเข้าสู่ระเบียบน้ำกันปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจการสัญจรก็จะลงเรียนไปได้เนาะลดพรความแออัดแต่ว่าโตกับเหตุการณ์แบบนี้จากที่ว่าสิไปได้ก็แห้งแออัดยุ่งยากขึ้นไปเติม
2: เจ้าแม่นแล้วเอาเมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะก็แม่นทางพันโทอัมพรเพิ่นก็ได้รายงานข้อมูลมาแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้ประกอบส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถเอียงต่างๆเนาะเมื่อวานนี้วันที่8เมื่อวานเนาะวันนี้ที่9แล้วเนาะเบิ่นวังเน
3: า
2: ะแม่นบ่ลงมือลงวินละเมื่อวานนี้วันที่8ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ได้ลงปฏิบัติหน้าที่โดยการไปล็อกล่อรถที่ว่าจอดอยู่แคมทางเส้นทางท่าดำทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจังเพื่อนผู้ฟังเด้อด
3: ัง
2: นั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรให้ถูกต้องเพื่อจะบ่ให้ตัวเองนะได้เสียเวลาและก็เสียเงินในเวลาที่เจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบได้เพิ่นก็ไปล็อกล่อนี่หลายคันพอสมควรที่ไปจอดซะอยู่แถวนั้นเพิ่นบ่ให้จอดอันนี้แล้วเพิ่นเริ่มปฏิบัติแล้วเน
3: า
2: ะก็ได้สังเกตเรื่องเกี่ยวกับป้ายที่เพิ่นเตือนว่าป้ายตัวใดให้จอดป้ายตัวใดจอดวันครูวันขีกหน้าทางที่เพิ่นขีดล็อกให้จอดรถบ่ได้มีคือทั้งท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาเมื่อกี้ประกอบส่วนเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละทุกคนต้องได้ช่วยกันเด้เพื่อความเป็นระเบียบของสังคม
3: เจ้าแม่น
2: ละฝากเตือนพอเจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติแท้แล้วบัดนี้น่ะเจ้า
3: เจ้าก็ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี
2: ่
3: ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมมาจุดใดที่มีป้ายห้ามป้ายเตือนกับพร้อมเพียงกันปฏิบัติตามระบบป้ายเนาะแต่ให้สังเกตเติมเด้อแล้วก็จุดที่ว่าเพิ่นแต้มขอบทางที่ว่าสามารถให้จอดได้ฮะนะเพราะว่าก็เห็นตัวจริงเนาะบางจุดที่ว่าเพิ่นแต้มใส่แต่เบื้องเดียวเพื่อว่าจะเห็นให้การสัญจรนี่สามารถสัญจรไปได้แต่ว่าผู้ขับขี่นี่ก็
2: ไปจอดทั้ง2
3: ไปจอดทั้ง2ฝากเฮ็ดให้การสัญจรนี่โอ้ไอ้อาจยุ่งยากขึ้นเติมอันนี้ก็ยังให้ทุกคนเบิ่งคืนน้ำกันละกะอีกจุดนึงที่ว่ามีรายการได้แจ้งเข้ามาเนาะผ่านทางเพจขับขี่ปลอดภัยเพิ่นว่าอยากให้แก้ไขการจอดรถอยู่ตามทางหน้าโรงเรียนสินไซแดเพราะว่าจุดนี้มีป้ายห้ามห้ามจอดแต่ว่าเห็นรถจอดเต็มเลยเพิ่นว่า
2: แม่นแล้วอันนี้แหละท่านผู้ฟังเว้าเรื่องการมีสติและการปฏิบัติมาเว้าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแน่ทางหน่วยกู้ภัย1623เพิ่นก็ได้แจ้งเหตุอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเป็นรถจักรต่ำกับรถจักร ในวันที่8เนาะเวลา 19:17 นาทีเพิ่นก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เขตกวมรวมไซเสถาหน่วยกู้ภัยก็ได้ออกไปตรวจสอบเหตุกับผู้เห็นผู้บาดเจ็บ3คนผู้ใด
3: เจ้า
2: คนที่1นี่เป็นเพศหญิงอายุ32ปีอยู่บ้านไม้ไซสมบูรณ์เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นบาดแผลฟกช้ำตาเบื้องซ้ายและมีบาดแผลถลอกอยู่ตามแขนซ้ายส่วนผู้ที่2นี่เป็นเพศชายอายุ37ปีอยู่ดอนดูเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นหน้าผากยุบกระทบหัวสลึมสลือบาดแผลถลอกตามต้นโตและแขนขาส่วนผู้ที่3นี่เป็นเพศชาย34ปีอยู่บ้านอุดมผลเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นกระแมนมีบาดแผลเปิดใหญ่อยู่หน้าผากตาเบื้องขวาบวมเลือดออกดังและกระบาดแผลถลอกตามต้นโต
3: เจ้า
2: ผู้ภัย1623ก็ได้มีการปฐมพยาธิพยาบาลเบื้องต้นและการนำส่งไปห้องหมอมิตรภาพห้อง50เตียงก็ขอให้ทั้ง3คนมีความปลอดภัยเนาะและกามื้อนี้วันที่9ตอนเช้าๆท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่4แยกค้อนประสงค์หน่วยกู้ภัยออกไปตรวจสอบเหตุกระพบมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุ20ปีอย
3: ู
2: ่บ้านตานมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นค้างจีกบาดเปิดอยู่หัวเข่าและบาดถลอกตามแขนขาเพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นเดียวกันแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพ150เตียงอันนี้เกิดขึ้นตอนเวลา 3:00 น.แต่เช้าๆเลยตอนนี้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าอุบัติเหตุนี้มันก็บ่เลือกโมงเลือกเวลาบ่เลือกสถานที
2: ่
3: เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนไปมาเนื่อใดให้มีความปลอดภัยระมัดระวังน้ำกันเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการสัญจรในยามกลางค่ำกลางคืนนี่นะเป็นห่วงเนาะเพราะว่าหลายจุดหลายเส้นทางนี่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดก็คือทีมรายการได้ส่องแสงมาเพิ่นว่าเส้นทางนี่อยู่ทั้งเขตใกล้วงเวียนดอนหนูนดอนติ้วเบื้องกลงกันข้ามกับห้องการปกครองเมืองไซธานีนี่เพิ่นว่าเส้นทางนี่เป็นขุมลึกเปเพในจุดนี้ก็อยากฝากเตือนผู้ที่ว่าขับขี่รถใช้รถใช้ถนนห่วมกันนี่นะมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าในยามกลางคืนนี่จุดนี้ก็จะมืดแดไฟยังทางอาจจะบ่ทั่วถึงแน่เนาะก็เป็นห่วงผู้ที่ว่าเดินทางสัญจรในจุดนี้ก็คือโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ล่ะให้มีสติน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาเนาะระมัดระวังน้ำกันเติม
2: เจ้าและมีท่านผู้ฟังเพิ่นได้ถ่ายคลิปวิดีโอเนาะที่ว่าเป็นรถกระบะบรรทุกสินค้าสูงเกินขนาด อยู่ทางนครปากเซหัน
3: เจ้า
2: เกินอีลีเนาะเกินแท้เกินว่าแล้วนี้ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็กระโตรถเองกันเสี่ยงแล้วกระโตเครื่องที่ว่าบรรทุกที่ว่ามันเกิดมันสูงโพดนะก็เสี่ยงที่จะตกเหี้ยใส่ผู้ที่ขี่รถอันตามถนนหนทางห่วมกันหันอันนี้อันตรายแท้ๆอันนี้ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ตื่นเนาะอยู่ทางนครปากเสียเจ้า
3: เจ้า
2: อันตรายอีหลีแล้วก็เพิ่นก็แจ้งเตือนอีกจุดหนึ่งเนาะเป็นจุดที่ทางเปเพโอ้ยเนาะเพิ่นถ่ายคลิปออกมาอยู่นี่อันตรายแท้ๆเข้าซ่อมแปลงด่วนให้แน่คุมเลิกรถจักรล่มหลายคันแล้วเพิ่นว่าอันนี้มันเกิดขึ้นนี่ประชาชนซองแสงเป็นเส้นทางอยู่วงเวียนดอนหนูนดอนติ้ว
3: เจ้า
2: ขวงกันข้ามห้องการปกครองเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์เฮ็ดให้รถจักรนี่ล่มหลายคันพร้อมทั้งฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากวดกาและก็แก้ไขซ่อมแปลงด่วนให้แด่มีประชาชนไปยืนอยู่แคมป์หั่นเตือนผู้ที่ขี่รถจักรมาว่าคุมเลิกเด้อระวังเด้ออย่าลุยนะ
3: ต้องได้ไปยืน
2: บอกกันเตือนกันเพราะมันเลิกอีหลีแล้ววันนี้เวลาที่มันจะเลี่ยงมันจะหลีกไปอีกฝากบึงนึงมันจะข้ามเลนไปหาไปเส้นทางนึงอีกนะก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็บางคนเพิ่นก็ได้เอามีการเอาจ่วยไปกั้นไว้เนาะบึงสภาพแล้วโอ้ยเพิ่นไปถ่ายคลิปคักแน่นี่ยืนสังเกตการณ์นี่นะ
3: เพิ่นก็เนื่องจากว่าก็เป็นห่วงย่านว่ามีคนไปล้มแล้วอยู่หั่นนะจุดนี้เนาะ
2: แม
3: ่นๆๆก็คือฮู้น้ำกันบางคนนี่เดินๆในผ่านเส้นทางนี้ขมังเอาน้ำบ่ทันเด้
2: เ
3: มื่อย่านสิว่าเสียหลักไปตกขุมอยู่หั่นนะก็ฝากเตือนกันไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังสัญจรในเส้นทางนี้ก็ขอให้ระมัดระวังคอยไปคอยมาแล้วก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะให้ลงแก้ไขให้จุดนี้แดเพราะว่าก็น่าเป็นห่วงผู้ที่ว่าขับขี่ใช้รถใช้ถนนห่วมกันนี่ล่ะบางคนนี่ว่าขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนสิอาศัยแต่ไฟยังทางแด แล้วก็อาศัยไฟทางเฮือนพ่อแม่ประชาชนในจุดนี้ถ้าว่าเส้นทางใดเส้นทางมืดเส้นทางเปียวก็ขอให้ระมัดระวังน้ำกันตื้ม
2: แม่นแล้วเนาะตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากับพยายามติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีทางทานพันโทวงสุจัยวงสารซิดเนาะที่เพิ่นว่าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการแต่บ่แน่ใจว่าเพิ่นจะคาเรียกอย่างบ่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้ก็จะเลือนเป็นมื้ออื่นเนาะม
2: ื้
3: อนี้เพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงทั้งห้องทรงของการเฮาแด
2: เจ้า
3: ท้ายๆรายการนี่ล่ะ
2: มีท่านผู้ฟังเพิ่นก็ส่งข้อความข้อมูลเข้ามาในรายการเตือนเพิ่นว่าสบายดีโคซกทั้งสองเนาะเพิ่นใส่คุณงามอีกได้เพิ่นย่องนี่เนาะขอให้เจ้าหน้าที่ไปเลาะล็อกอยู่เส้นทางแคมป์ของเส้นรองแน่ว่าซั่นคือสิแม่นจอดรถซะซ้ายแล้วนี่เพิ่นแจ้งเข้ามานี่เนาะเอ้าจังได๋ก็สร้างผู้ขับขี่ก็เห็นใจเฮาเองก็เป็นผู้นึงก็เอื้อนว่าผู้ขับขี่ตามถนนหนทางเวลาที่จะไปบ่อนใดบ่อนนึงนี่โนรีจะคิดเลยว่าจุดนั้นมันมีบ่อนจอดรถบ่คิดไว้นะจุดนั้นมันจะมีบ่อนจอดรถบ่เพื่อแบบว่าเฮา

0: ก็ดีสิยุ่งยากยังไงก็ตามนะขอบุญส่วนนะค่อยสบายใจค่อยสบายใจและสบายผู้เดียวก็พอแล้วเห็นแก่โตพอบอกแล้วกันเ
1: วินวาง
0: บ่ได้เห็นแต่เวินวางแล้วนะ
1: บ่เป็นบ่เป็น
0: ฝากไว้นะนะผู้ฟังเนาะมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นอยู่คำมวลเวินวาง
1: เจ้า
0: อันนี้อยากฝากเตือนสติกันไว้มีสร้างแต่งรถตื่มล้มอย่างรถไถแล้วอย่างรถแตกใส่เสียชีวิตคาทีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนแรงของวันที่8กันยาอยู่ที่บ้านนาบวบเมืองทาแขกแขวงคำมวลแสดงความเสียใจนำเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นดังนั้นต้องได้เบิ่งระมัดระวังแล้วก็การสูบล้มยางต่างๆนี่นะมันจะมีกำหนดเนาะของการสูบแล้วมันจะมีเครื่องวัดแทกได้ว
1: ่
0: าน้ำหนักเท่าใดต่างๆมันจะบอกอยู่หั่นเพื่อความปลอดภัยเจ้าอันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงคำมวลท่านผู้ฟัง
1: เจ้าทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำอีกเทอนึงต่อกับเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นและก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สนใจนำเด้อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะไปสูบอย่างรถนี่นะบางคนนี่สูบจนเกินขนาดที่ว่าติดรถที่มันห้องขับนะจะคือจังซี่แหละอันนี้เป็นรถไถนาได้นี่โอ้ความหุนแหงนี่บ่ให้ว่าเนาะจนเฮ็ดให้เสียชีวิตอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังขับขี่รถบ่ว่าจะเป็นทั้งรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ขอให้กวดทั้งเทคนิครถให้ดีเนาะหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
0: เจ้าอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเสกองเป็นรถใหญ่เสียหลักไปเจิดต่ำ เข้าห้านรถนี่เสียหายหลายคันนออยู่เมืองดักจึงแขวงเสกองเห็นคลิปวิดีโอแล้วอู้ก็ถือว่านักนวงอีหลีซะไปหมดเลยเนาะท่านผู้ฟังแต่กับบ่ฮู้สาเหตุเทว่ารถใหญ่ที่เสียหลักนั่นย้อนเกิดขึ้นย้อนสาเหตุอันใดเบิ่งตื่นมาพวกเฮาจะสามารถติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่ทางแขวงเสกองได้บ่แล้วพวกเฮาจะสัมภาษณ์ทั้งแขวงเสกองตื่นอีกเจ้าตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าพอดีทีมงานพวกเขาแจ้งมาว่าทั้งส่วนพันโทวงสุขใจวงสราศิษย์เพิ่นว่าขอเลื่อนเป็นมื้ออื่น
0: ไ
1: ม่มีเนื่องจากว่ามื้อนี้เพิ่นก็ติดภารกิจในเนาะบ่สามารถเข้าร่วมรายการเจ
0: ้
1: าก็จะนำเอาคำถามที่ว่ามีรายการได้ฝากไว้เนี่ยล่ะบันทึกไว้ก่อนเนาะก็ต้องขออภัยมีรายการบางคนนี่ก็รอท่าฟังการสัมภาษณ์อยู่เนาะอาจจะเลื่อนเป็นมื้ออื่นได้ท่านผู้ฟังที่ตามฟังได้เนาะเจ้า
0: สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนสุดท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้เวินวางมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมงมหดปัจจุบันนี้การฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับใส่เหตุแก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้วยเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่นครหลวงวิจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสุนห้อยแล้วและได้แสดงพันเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของฐานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอลแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะกะเกียมระดับชาติเพื่อหับใส่กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบวงเงินสาผู้วงอดีตทองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมหับใส่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้อเวียนที่3ว่าอยู่ในรายการแสดงนี้ได้เน้นนัก

การนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในปางสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วงสำหรับการแสดงในมื้อเปิดกองประชุมตอนเช้าของวันที่14กันยามีรายการใหญ่รายการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮิตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาลาดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำใส่นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปากรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกัญญาศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติจบข่าวเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์หาวันเสาร์เนาะติดตามรับฟังได้ภาคเช้า 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนว่าวันอาทิตย์พวกเรากระจายเสียงในภาคแล้ง 16:30 น. หาเวลา 17:30 น.มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงได้เนาะมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเมื่อนี้ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้วันพุธแฮม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่9เดือนกันยา2026ท่ามหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำเนาะมีรายการทานใดทีหับฟังรายการพวกเฮาอยู่หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณชัดเจนหรือบ่ส่วนว่าสองทางในการติดตามรับฟังนี้บอกว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังได้เนาะผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรรยากาศท่ามกลางสายฝนตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดที่ว่ากำลังขับขี่รถนำไซส์เส้นทางในแต่ละจุดการเดินทางเป็นอะไรท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อเพราะว่าบางจุดก็ยังมีความแออัดพบความยุ่งยากอยู่ต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเพราะว่าบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคู่หลายคนกาส่วนหลายนี่ก็จะเอารถใหญ่เนาะขับขี่รถออกเฮือนแดไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนแดไปเรียกไปงานต่างๆท่านผู้ฟังก่อนล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพหน้าที่เรียกงานของตนเองจากในกระดีเดอร์ของให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบรรยากาศในตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเสียงเพลงนี้ยิงเรายุคใหม่เนาะฝากต้อนท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็ยินดีต้อนรับเนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดี0305787052ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: จบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงยิงเรายุคใหม่ฝากต้อนให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะก็จะเป็นการผ่อนคลายแด่บางคนนี่อาจจะสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องแห่งงานของพวกเฮาก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะมาฟังมาต้อนถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็สามารถได้น้ำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็กำลังนอนติดตามรับฟังวิทยุอยู่บางท่านนี่ก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารไปนำเนาะส่วนว่าแม่ค้าพ่อค้าสาวขายกาจับจ่ายค่าขายสินค้าต่างๆขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อและมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นสารานะฮู้จากทางรายการแดสลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการและมื้อนี้ก็ได้นำเอาข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการโฆษณาการรับสมัครเวียกท่านผู้ฟังอยากเตือนภัยเนาะย่านว่าหลายคนนี่ที่ติดตามผ่านทางการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี่นะท่านผู้ฟังย่านว่าตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันนี้การเผยแพร่ในการโฆษณารับสมัครเวียกทางออนไลน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ว่าแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นเอิ้นว่าบางเทื่อนี่ก็อาจจะบ่มีข้อมูลความจริงท่านผู้ฟังเป็นการตัวทั้งผู้ที่ว่าติดตามข่าวเนาะผ่านทางออนไลน์หรือว่าการบริการลูกค้าออนไลน์ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการอยู่ในกลุ่มเวียกงานคอลเซ็นเตอร์ที่ให้ข้อมูลว่าได้เงินเดือนสูงสถานที่เฮ็ดเวียกแม่นเฮ็ดอยู่ต่างประเทศซึ่งรูปแบบการโฆษณาลักษณะนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะตกเป็นเหยื่อเนาะจากทัวร์ภาคพื้นอาเซียนท่านผู้ฟังอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามวิธีสังเกตเนาะในการโฆษณาเพราะว่าบางคนนี่จะเบิ่งแต่ผลตอบรับบ่ได้เบิ่งข้อมูลเนื้อหาว่าอยู่ไสอยากให้ทุกคนนี้สังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่าเงินเดือนสูงผิดปกติให้เงินเดือนสูงโดยบ่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือว่าประสบการณ์นี่บางเทื่อนี้เพิ่นก็มีกรณีพิเศษฟรีวีซ่าค่าเดินทางจัดแจงเอกสารแบบง่ายดายเนาะหรือว่าออกค่าใช้ใจ่ายให้โดยที่บ่ได้ผ่านขบวนทางการและคำถามที่เฮ็ดเวียกที่น่าดึงดูดใจก็คือให้คำมั่นสัญญาในการเฮ็ดเวียกอยู่ในบอนที่ดีแล้วก็มีชีวิตชีวาแต่ว่ารายละเอียดของบริษัทนี้บ่จะแจ้งบ่มีเว็บไซต์บ่มีหมายเลขจดทะเบียนบ่มีที่อยู่หรือว่าพนักงานที่สามารถยืนยันตัวตนได้บ่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายบริหารคุ้มครองบางคนนี่ก็เฮ็ดแบบฮิปฮ้อนแดกดดันแดบอกให้ตอบรับไวเนาะรักษาความลับบ่อย่างให้มีคำถามถ้าว่าท่านใดที่ได้รับการเสนอเวียกแบบผ่านลักษณะแบบนี้นี่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งพันในหน้าหรือว่าคนฮู้จักควรระมัดระวังให้ดีเด้อถ้าว่าบ่ชัดเจนก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลแหล่งที่ไปที่มาให้ดีเนาะเพราะว่าข้อมูลบริษัทที่ว่ามีตัวตนบอนเฮ็ดเวียกนี่ก็ต้องได้ศึกษาอย่างละเอียดหรือว่าปรึกษาครอบครัวหรือว่าสอบถามทางหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นกลุ่มตำรวจสกัดกั้นการต้านการฆ่ามนุษย์ท่านผู้ฟังก่อนที่ท่านจะตัดสินใจก็ขอให้ศึกษาเบิ่งข้อมูลให้ดีเพราะว่ารูปแบบในการโฆษณาท่านผู้ฟังหับสมัครเวียกงานเนาะบางคนที่อ่านแต่หัวข้อผ่านเพลินไปนะเบิ่งแต่ผลตอบรับว่าเงินเดือนดีรายได้สูงแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่สมัครไปแล้วอาจจะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติในการติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ถ้าว่าบ่มั่นใจก็ขอให้กวดเบิ่งข้อมูลเนื้อในรายละเอียดให้ดีตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:18 น.ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้
1: ่ะ
0: ตอนนี้ขออนุญาตทับสายนาไม้กันก่อนเนาะสบายดี
2: สบายดีกันนั้น
0: เจ้าสบายดีเบาสมมิตร
2: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะเพลงนะเบาพอห้างเมียปะเด้อ
0: เบาพอห้างเมียปะเจ้าฟังไปทางไหนบ่เน
2: าะบ่ไปทีงานแม่ไม่ได้ลาแม่ไม่จังทลา
0: เจ้า
2: ขอทองเบาเสร็จน
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่คำนั้นเตียนเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็จากแม่กระดุมแก้ว
0: เจ้า
2: เออเบาคำเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษมาไปเงินผู้ทับสายเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้
2: อมือบอกแก้มือนึงต้องเป้าเจียนดีเด้อ
0: โอ
2: ้แ
0: ม่นบ่แม่นบ่โอ้แตกต่างจากนครหลวงเนาะขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรเจ้าอยู่ดีมีแหงเจ้าสุขดีสบายดีเนาะมีรายการติดตามพับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วคนว่าโอ้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสดีแดดออกตั้งแต่เช้าๆแตกต่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีรายการนี่แหละคนว่าสภาพอากาศเอาแนวเอานอนบ่ได้แต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันในเขตอื่นๆได้เป็นแล้วใดมีรายการก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เนาะโดยเฉพาะมีรายการที่หาฟังอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะทางเมืองเฟืองแนเมืองวังเวียงแดเป็นแล้วใดเนาะสภาพอากาศก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้0305787052ครับสายน้ำไม้สบายดี
2: สบายดีคนงามโคโซคน
0: งามสบายดีบ้าสอน
2: ขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: คนงามมีทั่วไปคนทุกใจมีแต่คนสุขอยู่แล้ว
0: โอ้ยคือมาเฝ้าหวานแต่เช้าเด้กินข้าวกับหยังเด้เนาะมื้อเช้านี้เจ้าบ่เป็นหยังเสียงเพลงนี้มอบให้ไผบ่เน
2: า
0: ะ
2: กินข้าวกับแกงปลากับหมกกบ
0: อือ
2: บ
0: ้
2: าน
0: เฮ
2: านี่แหละบ้านนา
0: เป็นแต่แซ่บเนาะเจ้าอากาศอยู่ทางวังเวียงเป็นอะไรถามแน่
2: มื้อเช้านี่จะตกเดี๋ยวนี้ได้ละเดี๋ยวน
0: ี้เจ้า
2: เป็นมีหมอบเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
2: หมอบไว้สาวส้มปลาหน่อยเด้อ
0: เจ้า
2: เป็นมือเครื่องเลยเด้อ
0: เจ้า
2: สาวแผ่นนวลแก้ว
0: เจ้า
2: เจ้าสาวสุดเด้อ
0: เจ้า
2: ในไพ่ในพื้นในวอน
0: เจ้า
2: เป็นผู้คำหมายคำเล็กขอช่วย
0: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจสุขดีหยุดเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวสอนเด้อคนงามมีทั่วไปแต่คนถึงใจมีแต่เจ้าเพิ่นว่าโอ้หวานมาแต่เช้าเลยเนาะมื้อนี้ท่ามกลางอากาศแดดท่านผู้ฟังเพิ่นว่าอยู่ทางวังเวียงนี่โอ้เริ่มแจ้งออกแล้วเด้อท้องฟ้านี่ปลอดโปร่งแล้วเนาะแจ่มใสกันแล้วท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสภาพอากาศนี่ล่ะเอาแน่เอานอนบ่ได้แต่ว่าสิ่งนึงที่พวกเราเป็นห่วงย่านว่าปรับตัวน้ำบ่ทันเน
3: า
0: ะใส
3: ่
0: ฝนบางคนที่ว่าปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้เบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อรักษาสุขภาพน้ำกันฮับตื่มนึงสายสบายดี
2: สบายด
3: ี
2: โลก
3: สงบ
2: ต้นน้ำ
3: สบายดี
0: พ่อท้อง
2: พ่อท้องก็ฟังเพลงอย่างเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะเพลงสาวสีดอกแคร์เด้อ
0: สาวสีดอกแคร์เจ้า
2: ไอ้เขาบอกวงการเจอแม่จังคำจันรังสีแล้วละเลี่ยนเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษมากเพื่อนลูกสาวอันกุ๊กจุ๊กคงจองเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด
2: ้
0: อ
2: ขอบใจสบายดี
0: สุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งคู่ขวัญใจทั้งแม่คำเด้อเมื่อวานนี้เป็นการได้ยินเสียงแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็เพียนเป็นแม่คำมื้อนี้ก็เป็นพ่อทองเนาะสลับสเปียนกันไปเป็นคู่นึงที่สร้างความสุขราคาโทรมาเท่าใดก็โอ้อ่อนซอนความหักที่มีให้กันและกันเนาะถึงว่าเธอจะอยู่ไกลก็ฝากเสียงเพลงฝากความคิดฮอดคิดถึง
3: ถูกต้อง
0: ถึงทำข่าวเขาหาซึ่งกันและกันตลอดมาเนาะก็ขอบใจมิรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงเขากับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
3: ้
0: จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนใส่ฝนให้มิรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเน
3: า
0: ะเสียงเพลงนี้ไกลเกินฮักเพิ่นว่าซึ่งห้องโดยลอนนี่นิรันดรฝากต้อนมิรายการทุกคนกันก่อน ส่วนว่าเสียงเพลงทีมีรายการได้น้ำกันเข้ามาจังไหนต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอตอนนี้ไก่เกินหักพร้อมแล้วเนาะให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นแล้วของพวกเฮาผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองสภาพอากาศในมื้อนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกตั้งแต่กลางคืน12โมงพลแหลจนมาฮอดแจ้งมื้อนี้ก็ยังบ่ทันได้เซาเถื่อสำนันแล้วผู้บางคนจะเดินทางไปไสก็กล้าเกียมความพร้อมไว้ให้ดีในระยะฝนแบบนี้สภาพอากาศนี้มีการแปรปรวนไปหลายรูปแบบหลายทิศทางบางทางทางภาคเหนือของเฮาบางที่ฝนตกบางที่แดดออกกันนี้ก็คือกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเนาะภาคใต้ก็คือกันอาจจะมีฝนตกแดดออกนี่ก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพในการเดินทางไปใส่มาใส่ตากฝนหน่อยนึงนี่ก็รู้สึกบ่สบายแล้วได้ผู้บางคนนี่ก็ได้
1: เจ้าแม่ละก็ต้องได้รักษาสุขภาพน้ํากันท่านผู้ฟังเพราะว่าในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ฝนตกลงมาเกือบทุกพื้นที่เลยเนาะมีรายการโดยเฉพาะระยะนี้ผู้ใดที่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนเดินทางสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันและการรวมถึงการนำไส้รถส่วนตัวที่ว่าเดินทางไกลท่านผู้ฟังเส้นทางบางจุดก็อาจจะพบความยุ่งยากแดเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเนาะเฮ็ดให้บางจุดก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อแต่ว่าบางจุดนี่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าบางจุดก็คือยังเส้นทางเปเพเป็นขุมก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่พื้นที่ต่ำหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนี่นะก็ขอให้ทุกคนเก็บเมียนวัตถุสิ่งของที่มีค่าเนาะไปไว้บนที่ปลอดภัยพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ติดตามบ่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้เขตแคมแม่น้ำนี่ก็ต้องได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องได้เพราะว่าน้ำนี่ก็ขึ้นตลอดเลยเน
0: า
1: ะบางเขตบางพื้นที่นี่ก็ท่วมเอาทั้งเงินสารพ่อแม่ประชาชนแม่ดินหัวดินสวนแดแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายเขตเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกัน
0: แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคันเทิงเพลินเนาะก็ได้นำพาพนักงานหรือว่าทหารตำรวจนี่แหละเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าการเก็บเมี่ยนพาหนะต่างๆจากความเสียหายของน้ำท่วมแล้วนี่ก็บ่ธรรมดาได
1: ้เจ้า
0: ได้เก็บได้ทุกอย่างแหละทั้งที่ว่าแบบว่าก็ได้ระดมซอยกันครับพอมีประชาชนนี่ก็เป็นแห้งอีกอันนึงเขาก็ขอส่งแห้งกำลังใจให้ครับบรรดาผู้ที่ว่าประสบภัยเน่แล้วก็ผู้ที่ว่าไปช่วยเหลือเน่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันให้ผ่านพาวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับคืนเข้ามาสู่ปกติในสภาพแวดล้อมคือเก่าเนาะจะไผกระบบปรารถนาดอกอยากให้มันเกิดสภาพนี้ขึ้น
1: เจ้าสนันกาขอส่งกำลังแห่งใจเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือทางแขวงอุดมไซเนาะที่ว่าเพิ่นได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอยู่ในเมืองไซนี่ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้มีการอนามัยฟื้นฟูของเมืองที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านผู้ฟังในมื้อพันมาเนาะก็ได้มีการขุดคว้างขุดคลองของระบายน้ำขึ้นใหม่ได้อนามัยเนาะเพราะว่าในจุดนี้ก็มีสิ่งกีดขวางบ่ว่าจะเป็นไม้หักขี้ตมอีหยังต่างๆที่ว่ามันได้ทับถมเอาห้องสุรประทานนี่นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ลงแก้ไขแล้วเนาะเพราะว่าทั้งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเพิ่นก็ได้ร่วมกับทั้งห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเมืองไซนี่นะสมทบกับองค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนทั้งเขตบ้านใหม่ก็ได้มีการออกแห่งงานรวมเป็นการอนามัยพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทั้งเขตห้องระบายน้ำสุรประทานนี้ให้เข้าสู่เนื้อที่ปกติเนาะเข้ากับสภาพการปกติแล้วก็จะได้นำเอาการผลิตทางด้านกสิกรรมแดให้ทันฤดูกาลเพราะว่าการฟื้นฟูทางห้องสุรประทานนี้ก็มีความสำคัญโดยเฉพาะก็คือทั้งเบื้องสาวกสิกรพวกเฮาเนาะที่ว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาทำการผลิตปลูกผักพืชพันธุ์นานาชนิดต่างๆนี่ก็ขอให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับทางในงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และกับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ว่าได้ถูกผลกระทบในครั้งนี้เนาะให้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติน้ำกันโดยไวตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:38 นาทีท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้รับฟังในเขตพื้นที่ใดก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้0305787052วังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทางพอคำเล็กเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าอยู่ทางเมืองเฟืองฝนตกหากระเซาเด้อเพิ่นว่ามื้อนี้ก็ขอรับฟังเสียงเพลงงามตลอดกาลแด้เพิ่นว่าเพลงนี้ก็มอบให้ทั้งทีมงานแม่มาราแม่จันทราแม่บัวเพียนเบาสอนเบาเล็กคกแฮแม่คำเสาแพงในเด้อเพิ่นว่าแล้วก็มิตรรายการทั้งหมดทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้แม่แล้ว
1: รายการทักทายสบายดีนำเด้อทั้งแม่วอนทั้งแม่วันแม่เวียงสอนนำเนา
0: ะ
1: ทั้งเบาเล็กโคกแฮนำพร้อมก็เป็นมิตรรายการหลายๆคนที่ติดตามรับฟังรายการเรื่อยมา
0: เจ้า
1: ทางเบาเล่บ่ว่าจะเป็นทางบ้านหอมแน่เป็นโซเฟอร์รถเนาะแลนด์รถแลนด์รถ10ล้อนี่ก็บ่ได้ยินเสียงโดดล่ะอาจจะติดภารกิจในบ่เนาะในยานี้คือบ่เห็นมีรายการ
0: โทรเข้ามาตอนนี้ธุรกิจกำลังเดินหน้าก็เลยว่าบ่ได้โทรเข้ามาเนาะ
1: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ว่าติดตามรับฟังถึงว่าบ่ได้โทรเข้าหัวรายการแต่ยังเป็นการเขียนข้อความส่งมาหาทางต้นน้ำเนาะพร้อมด้วยแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้สายหน้าไม้พวกเรา0305787052สายลุดไปเน
0: า
1: ะโทรกันเข้ามาใหม่เด้อ
0: ทุกฟังเจ้าเป็นว่าอาจจะไม่ได้โทรเข้ามาเน่แต่อาจจะฟังอยู่เป็นประจำตลอดเพิ่นว่าจังซั่นเนาะกะบ่เป็นหยังเป็นมีรายการฟังรายการเฮาๆไปน้ำกันฟังเสียงสายฝนต้นน้ำนี่แหละแล้วก็ฟังเสียงเพลงจากทางรายการข้อมูลข่าวสารของพวกเฮาไปน้ำกันเน
1: ่สบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
1: ฟังเพลงอย่างเนาะเจ้าตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดมอบให้ไผเป็นพิเศษบ่
0: เจ้า
1: คิดฮอดเซ็นกันเด้อ
2: แม่ขอมอบเด้อ
1: เจ้าเซ็นเลย
2: มอบให้ล
1: ุ
2: งครูคำเด้อลุงใหญ่เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็แม่คำมอบเลือดหัวใจเ
1: จ้าเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเพิ่นติดภารกิจอยู่แม่เมื่อวานนี่เพิ่นก็โทรคอมปิดเครื่องไว้แม่นบ
2: ่เ
1: จ้าเจ้าเดี๋ยวจะแจ้งให้เด้อ
2: เ
1: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ผู้ทรงคำบ้านป้าวา
1: เจ้า
2: แล้วก็ผู้ดำสาวบุญจันทร์สมประเสริฐ
1: เจ้า
2: แล้วก็แม่บันลบสายเหนือ
0: เจ้า
2: แม่บันลบสายใต
0: ้เจ้า
2: แล้วก็แม่เตียงแสน
1: เจ้า
2: ทุกเตียงทุกสายเด้อที่ฟังรายการยุคนี้มอบให้หมดทุกคนเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: เ
1: จ
2: ้
1: าขอบใจ
0: เซ็นกัน
1: เจ้า
0: สบายดีโชคดี
1: ขอบใจทางแม่บอลเด้อให
0: ้
1: อยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงก็ขอบใจทุกคนที่เข้าร่วมรายการจากไม้หลังไม้เด้อเนาะสำหรับสเปียนกันไป
0: แม่แล้ว
1: แล้วก็ขอบใจทั้งครูขวัญใจแม่มานิลาเด้อ
0: เจ้า
1: บางนครหลวงเนาะถึงว่าแม่มานิลาบ่ได้เข้าร่วมรายการผู้ขวัญใจเพิ่นก็ได้กิ้งก้างยกสายเข้ามา
0: เ
1: พิ่นว่าขอเป็นหลังไม้เอาเด้อเพิ่นว่าถ้าว่าโอกาสพร้อมเวลาพร้อมจะออกหน้าไม้ก็ติดตามพบฟังรายการใส่ฝนต้นน้ำเป็นประจำเพิ่นว่า
0: เจ้า
1: ก็ขอบใจแห้งใจหลังไม้หน้าไม้ทุกคนพ่อแม่เนาะที่แนะนำเสียงเพลงพร้อมด้วยทรงกำลังแห้งใจให้กับทั้งใส่ฝนต้นน้ำเนาะส
0: ่
1: วนว่าพวกเขาหนีกาตอบแทนด้วยเป็นเสียงเพลงให้พับฟังเป็นการผ่อนคลายแดแล้วก็นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้สิ่งดีมาฟังมาต้อนให้มีรายการทุกคน
0: กำลังใจที่ดีก็มาจากมิตรรายการนี่แหละเนาะต้นน้ำเนาะเพราะว่ามิตรรายการของพวกเฮาก็อยู่เคียงคู่กันมาตั้งแต่เฮาเปิดรายการมาแต่ทําอีทเพิ่นก็โอ้ดีใจได้ฟังรายการของพวกเฮาเพราะเฮาก็ดีใจที่ว่ามิตรรายการเป็นมิตรรายการที่ดีของพวกเฮาตลอดมาฉะนั้นแล้วหากว่าท่านใดจะขอเพียงใดเติมหรือว่าอย่างโอ้ลงกันเข้ามาก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-5787052 030-5787052สบายดีสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: จ้าสบายดีก็ฟังเพลงนำคุณศกเด้อ
0: เจ้าขอเพียงอย่างนอกเจ้า
1: เจ้ารบกวนฮับฟังเสียงผ่านทางโทรศัพท์เนาะถ้าว่าฮับฟังผ่านทางวิทยุเสียงจะบ่ชัดเจนเจ้าเจ้าฮับเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะเจ้าฟังเพลงอย่าง
2: ขอกินข้าวซอยคอยอ้ายอยู่น้ำเกลือแม่เด้อ
1: ข้าวซอยคอยอ้ายเจ้า
2: ขอมอบ
1: อ๋อสาย
0: พอดีสายรุดไปเนาะอาจจะเป็นน้ำสัญญาณเพื่อนแน่บอกเจ้า
1: จับใจความได้เนาะเจ้าไม่ได้น้ำกันเข้ามานี่กัน
0: แม่แล้ว
1: เข่าซอยคอยอ้ายนี่เด้อจากเบาท้องดำเนาะยึดทั้งแฝงบัวแก้วพุทธละติดตามฟังรายการในตอนนี้อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราหลายคนนี่ก็จดจ่อรอท่ารับฟังเสียงเพลงที่ในน้ำกันเข้ามาอยู่
0: แม่แล้ว
1: สาวสีดอกแคเน
0: า
1: ะฝากไปทางพอทองเด้อกูกวนใจทางเมคคำเนาะติดตามพับฟังยี่ทั้งขอบเขตราคา12ตอนนี้เสียงเพลงกับพร้อมแล้วม้วนๆน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขาขับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังสันแ
0: ล่เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz กับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายของทางรายการแล้ว
1: เมื่อเวลานาทีนี้ก็โอ้ไวอะไรอวาได้เนาะ
0: เจ้า
1: พอท่านไปแป๊บเดียวสิมืดเวลาละ
0: เจ้า
1: เจ้ากับมีอีกโครงการดีๆอันนึงเนาะต้นน้ําเนาะเกี่ยวกับดินจัดสรรที่เพิ่นได้มีให้ส่งโครงการที่ว่าให้เลือกแบบสบายๆกันเลยทีเดียวเนาะที่ว่าพ่อแม่หรือพ่อๆแม่ๆหากว่ามีความสนใจอยากให้ลูกให้เต้าบ่ไปในทางเลือกที่1ก็คือโครงการสะดวกสบายก็คือโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยนั่นเองอยู่บ้านห้อยหงทำเลดีๆที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอเมลาเด็กแน่อยู่ใกล้ห้องหมอ150เตียงใกล้มหาลัยอีแล้วก็ใกล้ตลาดสามารถเดินทางไปมาในสะดวกสบายพื้นฐานโครงการนี่ก็ครบสุดเลยบ่ว่าจะเป็นทางคนขี่ที่ว่าปูทางเข้าไปมีไฟฟ้าแน่มีน้ำประปาแน่ไฟโซลาเซลล์เยื้องทางอีแล้วก็ห้องระบายน้ำที่อ้อมโครงการอันนี้ก็เป็นเพียงที่ว่าดินที่ว่าเริ่มต้นประมาณ2ล้านกีบต่อตาเม็ดจ่ายก่อน30ส่วนห้อยจ่ายผ่อนระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหากว่าผู้ใดที่มีเงินไขสะดวกสามารถจ่ายสุดเมื่อก็ได้เนาะเพิ่นจะมีลดให้ทันที10ส่วนห้อยทันทีที่ว่าจ่ายสุดไป
0: เจ้า
1: และอีกทั้งเรื่องที่2ก็คือโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุด3บาทเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็บ่ใกล้บ่ไกลจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงในการขับขี่รถไปไวสุดก็ประมาณ40นาที
0: เจ้า

0: 0258585833 0258585833นั่นเอง
1: เจ้านี่ก็คือโครงการดีดีท่านผู้ฟังเป็นดินจัดสรรเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนก็สามารถโทรโอลมนำโครงการได้ท่านผู้ฟังเป็นโครงการที่ว่ามีดินจัดสรรสะดวกสบายเน
0: า
1: ะเส้นทางบ่ไกลบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน
0: ์
1: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อย้ำที่เบอร์โทร0205858583เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ฟังไปทางเบาท้องดําเด้อเสียงเพลงนี้กินข้าวซอยคอยอ้ายเนาะที่กําลังติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเอาเป็นว่ามื้อนี้ผู้ดําเนินรายการสายฝนต้นน้ําขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์โคลงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวแขวงขมวนระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า350ล้านกีบให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติ10เมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่จุดหับเครื่องช่วยเหลือห้องว่าการแขวงขมวนโดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงเป็นผู้ต่างหน้าให้การมอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารน้ำดื่มมีและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยจะส่งต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาเมืองเพื่อแบ่งเบาความลำบากและบรรเทาทุกผลกระทบในระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาท

0: กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนเป็นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ให้น้องนั่งเข้าเมาไผ่หญ้าอยู่เฮือนสิว่าหยังแนวคำเว้าของคุณมันเกินง่ายพี่น้องเอ๋ยคันเว้าปีนคว่ำและปีนง่ายปีนง่ายและผัดวัดตาวแข็งตัวให้น้องตกสนมวังยางเป็นแม่ห้างลายเถื่อเนาะตกเกียนซ้ำบ่แล้วยังตกคาลมอายอยู่บ่เศร้าสุขสบายที่เม็ดรายการสบายที่พ่อแม่พุ่นแม่ป้าอาวอาทุกทุกท่านสบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งศาสตร์ลาวทางเฟซบุ๊กของโคศกนำนาสบายดีพ่อแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวไห้ไปนาเพื่อนมิตรแฟนรายการอยู่ตามห้องล่าห้องการองค์การจัดตั้งต่างๆนะตามสถานะเรียกงานของแต่ละท่านแต่ตอนนี้เข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อมีรายการเฮาเนาะหลังจากผ่านๆไปรายการซีซั่นเสียงเพลงผ่านมาแล้วกับโคศกสาวสวยหน้าหวานเสียงใสเข้าสู่ในโหมดสไตล์ของรายการโคศกเบาไทยกันต่อเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าประสานสมทบกับบทเพลงมวลๆจากเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดสู่ฟังตามคำขอเลยว่าเปิดเอาใจมิตรรายการที่ถ้าฟังเพลงอยู่ในตอนนี้เข้ากับบรรยากาศเนาะเปิดขึ้นมากับแม่นอาจารย์สมสะอาดอยู่เคียงข้างกันคือเก่ามื้อนี้ปล่อยเพลงซึ้งๆเย็นๆหนาวๆได้จักหน่อยท่ามกลางสายฝนสุนทานนะตกดีๆบางมื้อก็บ่ตกบางมื้อก็ตกเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าจนซอดแจ้งพุ่นแล้วเนาะบางบ่อนบางทีก็ได้เป็นกำลังใจให้เด้อมีรายการทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นที่ประเสริฐกับปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะน้ำท่วมดินเจือนดินสไลด์เส้นทางคมนาคมขนส่งก็เทวาขาดไปบางบ่อนบางที่ก็ต้องอดทนอดกันนะให้มันผ่านไปไวๆแล้วก็ขอบใจทั้งภาคส่วนที่ฟื้นฟูเส้นทางชีวิตนักกลัวทางนะครับหน้าที่ปั่วแปลงซ่อมแซมนะบนเส้นทางแต่เหนือฮอดใต้เด้นะบ่อนเนี่ยมันเตเป็นเพเพิ่นก็ไปเบิ่งไปแยงต้องได้สมเสยเพราะว่ามื้อนี้ก็จะได้จัดเพลงชีวิตนครทางให้เพิ่นได้เพิ่นไปกําลังใจกําลังใจนะก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้ในโคศกจะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนเจ้าขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ทานผู้สมใส่เทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจห้านกระเปียกแซบสองไอ้น้องหรือว่าแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์มาสอนอินทรีเชียงใหม่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงประบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดน้ำงับเมืองแปกแข่งเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราทั่วประเทศนะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่16สาขาแต่ว่าหาพิเศษให้ทั้ง3ห้านนั่นก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ขอบใจ FC แฟนรายการเด้อที่ติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเป็นประจำมื้อนี้ก็ถือว่าระบบเฮาสมบูรณ์ 100% นำมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Lao National Radio ติดตามขออภัยติดตม ติดตามได้ทางออนไลน์เด้อเบิ่งได้ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคศกนำแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook โคศกนำอีกมื้อนี้นะฝากกดติดตามนำแดนะเป็นประจำดอกคันมีโอกาสได้ถ่ายทอดสดได้ไล่สดกะถือว่าได้เผยแพร่ข้อมูลไปได้ฟังไปนำกันเนาะแล้วก็ส่วนมีรายการทั้งบ้านเฮาสนใจต้องการจากฟังเพลงออกหน้าไมค์หรือว่าอยากโทรเข้ามาขอเพลงก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052 5787052เด้อมื้อนี้จะออนไลน์หน้าไมค์ให้แต่ละช่วงละช่วงให้ไปเนาะบางทีบางท่านก็เมื่อวานนี้ก็ออนไลน์อยู่แต่ว่าบ่หลายปานใดเมื่อวานนี่ก็ได้ 2-3 ทานบ่มื้อนะมื้อนี้ก็สิมีอยู่บ่เนาะคนฟังโทรมาลิ้นว่าหยามนั่นแม่เด้ออีพ่ออีแม่เฮาคนลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกท่านเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้คิดฮอดบ้านเฮาเด้อศิลปินคำลาสบุดดีนะเพลงนี้ก็เทว่าเกี่ยวกับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน
เอาใจผู้ที่ห่างห่างเหินบ้านเมืองมาเหตุลายเหตุการณ์ยินในตัวเมืองใหญ่หรือว่าทางต่างประเทศได้ต่างแขวงแดนกลับขึ้นมายามพอยามแม่ในเด้อพร้อมทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองเล็ดนำเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นําใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันตามั่วตอนหนักๆน้ําตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: อาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อลืมได้อยากได้อยากรับประทานมารู้สึกว่าสายตาบ่ค่อยดีและก็แม่นหีบฮ้อนเนาะพอพันสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228จ้ะสายหน้าไม้กันก่อนมีรายการเฮาน่ายินดีต้อนรับเด้อ FC แฟนรายการทุกท่านจ้ะสบายดีเอาสายหลุดไปกดมาใหม่ได้จ้ะเด้อ57870525787052นะตอนนี้ออนไลน์หน้าไมค์กันอยู่เจ้ามาแล้วนะสบายดีจ้าสบายดีไอ
4: ้ขายปลาเค็ง
3: ขายปลาเค็งหรอเจ้าปลาคอบ่มีหรอมีแต่ปลาเค็งนํามื้อนี้เน
4: า
3: ะเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้มันไอ้เบาหัดกันซาเนาะ
4: เจ้า
3: ติดตามรายการเป็นประจำเจ้า
4: เจ
3: ้
4: า
3: เจ้าเจ้า
4: เ
3: จ้าขอบใจไอ้เบาเลี้ยงไก่ตีเด้อเจ้าอันนี้แหละแม่น FC แฟนรายการพี่น้องทั้งหาดกันซาบ่ว่าจะเป็นไอ้เบาเลี้ยงเป็ดไอ้เบาเลี้ยงเลี้ยงห่านเน่ก็มีหลายเลี้ยงกบเลี้ยงปลาก็มีแต่ไอ้เบาเลี้ยงไก่ตีเพิ่นดิเนาะสบายดี
5: ฮัลโหลสบายดี
3: เจ้าสบายดีลีน่าแหลงพบางเจ้าอยากฟังเพลงบ่จ้ะเอาเพลงหยังเจ้าสาวผู้ไทยใหม่ขันมาก
5: เ
3: จ้าเจ้าเจ้าฝากให้ไผบ่เพลงนี้เจ้า
5: ฝากให้แฟนรายการทุกเสียงทุกสายเด้อพิเศษฟังฮวงประไทยโคสุ
3: เจ้าขอบใจสาวลีน่าหลวงบาง
5: โดยสบายดี
3: สบายดี ซาลูเฮาบางกะมาน่ะบ่าวเลี้ยงเป็ดกะมาเมื่อกี้บ่าวเลี้ยงไก่ตีรายการสดในตอนนี้ในรายการเราได้อยากโทรเข้ามาลินมายามเนอะเข้ามาได้ในตอนนี้เนาะสัจธรรมของชีวิตมีอยู่7ข้อมีรายการเราทุกคนเนาะควรจะจดจำนะจื่อไว้ได้นะที่พวกเราหนีบ่พ้นสัจธรรมของชีวิตมีอยู่7ข้อที่พวกเราหนีบ่พ้น1มาแล้วแม่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเฒ่ายุดบ่ได้ห้ามบ่เป็นนะอายุเกษียณอายุสังขารนี่ห้ามบ่ได้เด้ออันที่2มาเกิดมาแล้วต้องเจ็บใจเจ็บกายเจ็บป่วยทุกคนต้องมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้นะอันที่3มาอะไรมันเกิดมาแล้วต้องตายอันนี้แน่นอนที่สุดแต่บางคนเพิ่นว่าลืมไปนะอันที่4มาเกิดมาแล้วต้องอย่างมีรายการเอาบ่จากเป็นกระจากตายนะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้อันที่5มาแล้วแม่นเฮ็ดแนวใดก็ได้แนวนั้นได้เฮ็ดทุกเฮ็ดเพิ่นเอื้อนว่าเฮ็ดเอื้อนว่าบ่ต้องไปรอท่าชาติหน้าดอกชาตินี้นี่แหละนะเฮ็ดชั่วได้ชั่วเฮ็ดดีได้ดีเห็นทันทาเห็นทันตาเลยนะอันที่6มาแล้วแม่นอยากได้อันใดก็ทุกข์นําอันนั้นได้นะฮักผัวหลายก็ทุกข์นําผัวหลายมันเป็นอันนั้นนะทุกข์ย้อนปัญหาที่เราต้องการอยากได้อยากดีก็ทุกข์นําอันนั้นนะอันสุดท้ายก็คือทุกอย่างเงินเฮือนผัวเมียแม่นเอาไปบ่ได้นะมีแต่บุญกับบาปนะมีแต่บุญกับบาปชีวิตคนเฮามันสั้นนะทุกมื้อนี้นะอันใดที่มันวางได้ก็วางปุ่งได้ก็ปุ่งนะคันแบกหลายมันก็หนักกระปุ่งไว้แดวางไว้แน่นะให้มันเบาๆลงก็ดีปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในปัจจุบันนี้สุขภาพก็เช่นเดียวกันเฮ็ดเวียกเมื่อยหาเงินหาแต่เงินหางกๆๆๆหาแล้วบ่ได้กินหาแล้วบ่ได้จ่ายหาแล้วบ่ได้นุ่งเครื่องเสื้อผ้าพรที่ดีมีแต่หาห่างกายก็สุดโทรมหาแล้วบ่มีแนวบำรุงนะบ่ได้เลยเฮาหาเงินมาต้องที่ซอกกินแซ่บๆได้ได้นอนเตียงงามๆแด่ได้ขี่รถงามๆนำหมู่แด่ได้เบิ่งอันงามๆนำหมู่แด่ได้ฟังเสียงม่วนๆอยู่เงินอยู่ซานได้ไปท่องเที่ยวสายตาได้เบิ่งแต่สิ่งดีๆงามๆแด่พักผ่อนตัวเองพักผ่อนจิตใจให้ความสุขแก่ตัวเองบำรุงสุขภาพตัวเองสิไปต่อหรือว่าสิพอสำนีคันไปต่อก็ไปถ้าหากว่าไปให้มันพ้นไปแล้วมันรอดไปแล้วมันจะดีเมื่อหน้าก็ไปคันไปต่อแล้วแห้งย่ำแห้งแย่แห้งถอยหลังแห้งหนักหนาติ๊กๆก็หยุดนะพักซะก่อนแล้วจะค่อยเริ่มต้นกันใหม่แนวทางใหม่นะสุขภาพในปัจจุบันนี้ท่านเป็นอย่างไรแข็งแห้งแล้วบ่ทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวทางใดแนวโน้มไปเรื่องแนวใดอวัยวะแนวใดนะหีบห้อนใดมีรายการเฮาเวลาบ่ท่าไผอาการต่างๆในร่างกายคันเฮาบ่ยับยั้งบ่หยุดบ่บำรุงบ่ฟื้นบ่ฟูมันแห้งไปกำเริบเมื่อหน้าติดๆนะหลายๆท่านก็ปล่อยปลาลาไหลฮู้ว่าเป็นนั่นเป็นอันนี้แล้วกับบกคลำคำแคบแห้งบืนหน้าไปติดๆสุดท้ายมาก็เห็นกับตาว่าไปบ่พ้มหนีบ่ม่มอีหลี ตรงนี้มาจุดจบกับปัญหาต่างๆที่เฮาเป็นผู้กระทําเองเป็นผู้ทําลายตัวเองบ่จะเป็นเรื่องของยาเสพติดก็คือกันหยุดบ่ได้เซาบ่เป็นก็ผลเสียหายตามมามันก็มีนะบ่จะเป็นในเรื่องของประเภทใดๆก็ตามคันประเภทยาเสพติดก็เฮาได้เข้าไปแล้วออกยากคันบ่ออกก็ถือว่ามั่วสุมอยู่เพราะสำนักตนทำลายสุขภาพทำลายแนวคิดจิตใจทำลายเส้นประสาทเกิดเป็นอาการจิตหลอนพวงบ้าบวงละมือไปสุดท้ายมาก็เป็นพยาธิแทรกซ้อนเข้ามาก็ต้องสูญเสียชีวิตไปอันนี้ก็คือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของสุขภาพสังสารเบิ่งเนาะมีรายการฮาวแม่ปัจจุบันนี้อายุหลายขึ้นแล้วสุขภาพเป็นไดพัวพันสอบถามได้เด้อมีรายการฮาวเด้อโอลมปรึกษาปัญหาสุขภาพกับบริษัทลองลิสการค่าให้ข้อมูลนะเป็นแห่งโดดบันดาลใจเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะนอนอยู่เฮือนนี่พักฟื้นอยู่เฮือนไปใส่บ่ได้ย่อนอย่างย่อนว่าอวัยวะแข้งขาเคลื่อนใหญ่บ่ค่อยสะดวกเกิดเป็นปัญหาอมพึกเกิดปัญหาอักเสบต่างๆในห่างกายก็ต้องเป็นได้ฝักฟื้นบ่ต้องไปท้อถอยใจใดพ่อยแม่เฮาเด้อนอนฟังวิทยุอยู่ฟังเพลงอยู่ก็แม่นเป็นกำลังใจให้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดที่ยังเห็นแสงตะเวนโผล่ขึ้นมาในยามเช้ามือแรงมันตกลงมืออื่นเช้ามันโผล่ขึ้นมาใหม่อยู่จังซั่นแหละบ่เช้าเฮาก็คือกันมื้อนี้เฮานั่งบ่ได้มื้ออื่นเฮาต้องลุกได้เฮาลุกได้แล้วเฮาต้องได้ย่างได้เป็นกำลังใจให้ฟื้นฟูสุขภาพเดี๋ยวมันก็จะเซาดอกพ่อแม่เฮาเด้ออันนี้รายการพ่อเฮาเป็นรายการรักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกช่องทางนึงในการดูแลสุขภาพบ่ได้ท่านก็ถือว่าสมใส่ลองปรึกษาเบิ่งนะอาหารเสริมก็มีหลายแบบทั้ง6ประเภทอาหารเสริมเป็นการเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปให้แก่ร่างกายเฮามีความแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันหลายขึ้นลดพรอาการต่างๆดีๆนะบ่จะเป็นเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาอาหารเสริมจีโก้พลัสอาหารเสริมโมทินาปักขาวทองอาหารเสริมอาโรเจนพลัสอาหารเสริมบิ๊กฟิกเซซี่หรือว่าพยานยิงดับเบิลคลิกมีสรรพคุณที่แตกต่างกันนะเอาไปติดเงินติดสารไว้รับประทานยามนอนสวยแรงบอกก็ว่ากันไปกินเป็นประจำและจะดีต่อสุขภาพนะโทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยนะคายปะเข็งเมื่อกี้นี้แอร์เบาเลี้ยงเกตีบอกว่าอยากฟังเพลงคายปะเข็งนะมันมวนกันจ้ะ

0: เป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: แม่ซื้อเทียมโซวิคัมที่บ้านหนองดาสิโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันภายหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพลวานกระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมื้อนี้ล่ะมากินตัวนี้ล่ะนั่งได้พี่โก้นี่น่ะล่ะกินเช้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะฮักบ่เก็บเด้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: สาระดีมีประโยชน์เนาะเป็นรายการสิ่งใดที่มันถูกนะสิ่งใดที่มันสามารถที่จะดูแลและปรับปรุงทัศนวิสัยในการดำรงชีวิตแบบผู้มีความเสี่ยงนะกับติดตามนะกับฟังกับปฏิบัติเนอะมีรายการเฮาเรื่องของสุขภาพของเยาวชนทุกมื้อนี่ก็พร้อมกี้นี่โฆษกก็ได้เล่าเรื่องของยาเสพติดเนาะปัจจุบันนี้ก็เยาวชนรุ่นอายุน้อยที่กำลังศึกษาหำเฮียนเป็นนอแหน่งของประเทศนี่ก็คันเฮาบ่เบิ่งบ่แยงบ่ติดตามบ่เอาใจใส่ศึกษาผมนี่เสียนี่แหละครับเฮาเสียไปซื่อๆเด้นะมีแต่ว่าไปที่โรงเรียนไปแต่ว่าไปที่โรงเรียนเฮาบ่ฮอดโรงเรียนจักเทื่อนะเคลื่อนไหวไปในทางอื่นนะเฮาเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่นะต้องได้ศึกษาผมต้องได้สำรวจกฎกาโอลมในยามความประเข้าน้ำกันเอิ้นมาตักเตือนเอิ้นมาเว้ามาว่าให้เวลากับลูกพอบ่ทันก็ให้แม่เป็นผู้เว้าเรียกว่ามอบให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ศึกษาอบรมติดตามพฤติกรรมต่างๆการเรียนได้บ่เกรดแนวใดว่าศึกษาวิชาใดก็เบิ่งแม่นแม่นว่าสิไปเที่ยวโรงเรียนทุกมื้อแล้วบ่ได้รับมากครับผลอย่างเบิดปีนึงไปซื่อๆแล้วบ่ได้หยังขึ้นมามันก็เสียเวลาละวิธีป้องกันเด้อเยาวชนเฮาทุกมื้อนี่ก็ฮู้ความแล้วเนาะ13 14ไป13 14ปีนี่ฮู้ความหมดแล้วสลาดละยามนี่เพราะว่าวิทยาการเรื่องมันสมองของเยาวชนทุกมื้อนี่มันไวเด้7 8ปี5ปี6ปีขึ้นไปนี่ก็ฮู้จักมีการตอบสนองเลยดินะเข้าใจปัญหาฮู้ผิดฮู้ถูกฮู้อยากได้ฮู้ทดลองนะในการทดลองดังกล่าวนั้นก็สิมันลองแบบฮู้เท่าบ่ถึงการเมื่อได้ลองแล้วก็ติดแล้วก็อยากลองแล้วก็ติดแล้วก็อยากลองอยากลองไปเลยแล้วก็กลายเป็นการสิ้นเคยก็คือว่าติดอะไรเข้าคายติดละนั่นก็ได้เฮาต้องได้มีสตินะวิธีการป้องกันตัวเองจากยาเสพติดนี่อันที่1มานี่ก็แนะนำไปอยู่ที่ ้องหู้ทันเนาะต้องหู้จักปฏิเสธหู้ทันเล่เหลี่ยมหู้ทันกันส่วนเสริญหู้ทันวัตถุต่างๆที่มันดีบ่หรือบ่ดีสมองเฮาต้องเบิ่งเด้อต้องเบิ่งต้องเห็นและต้องหู้ทันสลาดลักแหลมนะในเมื่อว่าโอ้มันบ่ถูกแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิเสธเลยฮู้จักปฏิเสธนะอันสองมาแล้วมันเลือกคบหมู่เพื่อนที่ดีหมู่คู่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พาให้เฮานี่เผอิญว่าตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกาไปตกหมู่แห้งก็กลายเป็นแฮกเนาะตกหมู่กาก็เข้าอยู่ทีมงานกาไหนๆนะก็พากันไปนะคล้ายๆกับแบบว่าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันหมู่เพื่อนแห้งสำคัญในปัจจุบันนี่นะเลือกพบคนหมู่เพื่อนที่ดีพบหมู่ที่ดีก็มีสีแก่ตัวพบหมู่บ่ดีก็พาตัวเองมนหมองว่าเนาะอันที่สามมาแล้วมันใส่กิจกรรมต่างๆสร้างกิจกรรมในเวลาว่างนะในโรงเรียนสถานที่ต่างๆอยู่เงินอยู่ศาลกิจกรรมแนวใดหนึ่งมาเล่นดนตรี2มาห้องเพลง3มาเฮ็ดเวียกบ้านการเฮือนน้ำพ่อน้ำแม่4มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของความรู้รอบตัวต่างๆใช้เวลาไปประโยชน์อย่าชั่วเวลานี่ไปซอกหาแต่เนี่ยมันบ่ดีอันที่4มาแล้วแม่นเมื่อฮู้ตัวเองเข้าคายในการทดลองประเภทนั้นแล้วล่ะแม่นได้ปรึกษานะได้ปรึกษาสิปรึกษาพ่อแม่บ่สิปรึกษาครูบาอาจารย์นี่ก็แม่นก็ดีได้มีรายการปรึกษาผู้ที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้เมื่อว่าโอ้ตัวเองมีปัญหาในด้านนี้แล้วอยากกลับตัวกลับใจได้ลงพิษไปแล้วก็แม่นปรึกษาพ่อแม่บอกพ่อแม่ว่าเออลูกเต้าเป็นนั่นนี่ครูบาเข้าถึงพระโลดเด้อมีลูกเต้าเฮาเด้อน้องลุงลูกหลานนะบ่ต้องอายบ่ต้องย่านในเมื่อว่าลูกเต้าได้เคลื่อนไหวแนวทางที่บ่ดีแล้วก็แม่นได้มีความจริงใจนะกล้าแสดงออกกล้าเว้าแล้วก็ปรึกษากับผู้ที่ไว้เนื้อใส่ใจศึกษาห่มเฮาแล้วก็ให้วิธีทางในการออกจากปัญหานั้นมานะและอันสุดท้ายมากะเป็นส่วนร่วมของสังคมนะถ้าเป็นพลเมืองดีถ้าเป็นลูกเต้าที่ดีนะก็คือเป็นส่วนร่วมนี่หมายความว่าไงๆก็คือเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่นะโอ้มันมีการเคลื่อนไหวนั้นอันนี้ได้หันใดแจ้งครูบาอาจารย์แจ้งพ่อแม่หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่นได้สกัดกั้นปัญหานะเพื่อว่าเอากลุ่มคนดังกล่าวนี่มาดัดสร้างแล้วก็ศึกษาผมนะมันเป็นอันนั้นนะเรื่องของเฮาต้องฉลาดในตัวเองนะเพื่อให้บ้านเมืองเฮาปลอดใสขาวสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดทุกประเภทนะทุกประเภทเลยนะจะดีต่ออนุสนเยาวชนรุ่นน้อยที่กำลังจะเติบใหญ่ในอนาคตต่อหน้าไปข้อมูลดีๆเนาะมีรายการเอามาว่าสู่กันฟังเพื่อเตือนสติเพื่อให้ลูกเต้าเฮามีสุขภาพแข็งแรงในอนาคตบ่ให้ตกอยู่ในกองเพลิงไฟแห่งความบ่เจริญก้าวหน้าเรื่องมันสมองนะก็คือยาเสพติดเด้อไปฟังเพลงกันมีรายการหาเพลงนี่แหละแม่นเดี๋ยวฟังเพลงจบแล้วจึงมาว่าอาหารเสริมกันต่อเนาะสาวผู้ไทยไม่ขันมากได้มีรายการละมุดบุษบาตามคำ

0: ของเล้าที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ลำไทยกิน
2: โอ้ยเนาะย้ำแม่เฒ่าดอกใจหายพัดว่าไล่ลูกเคยนี้ย้ำแม่เฒ่าดอกใจดีแต่งลูกสาวนำเอิ้น
3: ไอ้ฝ่ายลูกเคยก็บอกว่า
2: โอ้ยคอยบ่คืนดอกไปแล้วแนวสั่งดอกแม่เฒ่าจม
3: สันเดนะมันเป็นนั่นเด้เรื่องลำพูไทยก็ได้ไม่เท่าจมลูกเคยกับบ่มักว่าซะอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงดอกในรายการเฮาเด้อถ้าสิว่าเรื่องลูกเคยกับแม่เท่าแต่ที่จริงเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่ากับอันนั้นแม่ย่ากับลูกไผ่ลูกเคยกับพ่อเท่าอันนี้แหละมันลูกเคยกับแม่เท่าลูกเคยแต่มักจมแม่เท่าว่ามักจมลูกเคยแต่บ่มักนีปิลี่อยู่นะไปเท่านั้นเลยแต่งลูกสาวไปนำเอิญสิและชีวิตครอบครัวอยู่น้ำกันหลายคนมันก็อยากยากได้จักหน่อยไปเป็นไพ่เพื่อนนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายๆได้มีได้กันเนาะเป็นลูกไพ่เงินเฮียนเตอลูกไพ่เงินเหนือว่าซั่นเด้เนาะเป็นลูกไพ่ลูกเคยเงินเพื่อนนี่อยากยากได้จักหน่อยได้ต้องได้อดทนอดกั้นโอ้บ่อยู่ได้เซาแล้วลูกไผ่ต้องเป็นเป็นประกาศหน้าพุ่นละเนาะอธิเว้าแล้วก็ได้ลูกเขยก็เช่นเดียวกันแทนบ่เฒ่ามาดอกซําได้ลูกชายแล้วบ่เฒ่าก็ได้ได้ลูกเขยมาพอได้ใส่เวียกผู้ละรถตกๆลูกเขยจับงัวควายก็บ่ได้แรงลูกเขยจัดการบัดเป็นสั่นตัวชีวิตอยู่ร่วมกันโดยสันตินะเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันนะนักเบาก็ได้ช่วยเหลือกันนะอย่าจะไปทิ่มไปได้ลูกเขยกับเม็ดลูกเขยกับลูกไผ่บ่ได้นะบ่ไหวว่าซั่นเนาะค่อยเป็นค่อยไปลูกศิษย์อยู่ในความสามัคคีกันนะครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยนะสิเป็นผัวเมียเบาสาวนะจุดเริ่มต้นของชีวิตเริ่มต้นจาก0จาก0กลายเป็น10จาก10กลายเป็น50เป็น100ขึ้นไปค่อยมั่งมีสีสุขเจริญหุ่งเฮืองอายุไปแล้วคําว่าอยากออกเฮือนก็จะค่อยว่าออกกันไปนะบางท่านก็อยากออกเฮือนบางท่านก็อยากไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอันนั้นมันช่องทางเลือกของลูกเต้าดอกพ่อแม่ก็บ่ได้ห้ามขอแต่ว่ากุ้มกันแล้วก็ไปซะแน่นะเวลาเบิดแล้วได้มีรายการนะสิเว้ากันอาหารเสริมกันนิดนึงก่อนอาหารเสริมนี่แล้วมันเว้าเรื่องการบำรุงผิวพรรณซะเนาะมื้อนี้เป็นอาโรเจนพาสเป็นซองทรงใส่น้ำเด้อกินแซ่บๆได้นะแซ่บผู้สกก็กินเป็นประจำเนาะช่วยบำรุงผิวสะลอกันเสื่อมของเซลล์ต่างๆสะลอกันเพื่อว่าสะลอความแก่นะดื่มเป็นประจำกินอาหารเสริมนี่ช่วยให้ผิวพรรณดีนะสะลอความแก่อายุ 5-60 ปีคือคน38 39ปีนี่ได้ทานหญิงก็คือกันทานชายก็คือกันดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมได้ออกกำลังกายน้ำนอนพักผ่อนหลายๆให้จิตใจปลอดโปร่งฟังเพลงอารมณ์ดีและสุขภาพดีนานเท่าผักส่วนนี้เนาะอาโรเจนพาสชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆช่วยให้มวลกระดูกแข็งแรงเด้อสำคัญมันคอต่อกระดูกต่างๆนี่มันบำรุงคอนะอาโรเจนพาสนะเสริมความแข็งแรงให้แก่เล็บตีนเล็บมือเส้นผมแข้วนะแข้วแห่งสำคัญและแข้วนี่บางท่านอายุห่างกับ30ปลายปีแข้วร้อนแล้วก็ยังมีส่วนสิฮอด 4-50 ปีมันสิบ่เบิดเลยว่าแข้วเนาะแข้วบ่แข็งแรงหากแข้วบ่แข็งแรงก็หยุดบ่ได้นะเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเรื่องอาหารการกินก็สำคัญได้เนาะการกินไส้ยาผิดแนวกับแข้วร้อนคือกันเลยในการเฮาช่วยให้อาณาบรรดาเรื่องของคอต่อแข็งแรงนะเสริมเล็บเสริมยาให้แข็งแรง เนี่ยเรื่องของความงามบัดนี้นะผิวพรรณก็ถือว่าเป่งปังอมน้ำอมชมพูลดพรการเหี่ยวย่านของใบหน้าสะลอกปัญหาเลือกจุดห้อยด่างดำต่างๆเป็นฝ้าเป็นสิวฝ้าเลือดฝ้าแดดฝ้าลมต่างๆปัญหาห้อยตีนกาตีนเป็ดตีนไก่ก็ว่ากันไปดอกเนาะตอนแรกๆก็สิมีห้อยลางๆในนึงดนๆไปก็สิเป็นห้อยเห็นห้อยเห็นชัดเจนในนึงดนไปเติมอีกปัจจัยทั้งลึกปานี้ทั้งลึกทั้งใหญ่ขึ้นเนาะวันนี้แต่ว่าเราเจนพันเขากินเป็นประจำในช่วยเด้อบำรุงผิวพรรณหุ่มห่างหน้าตาแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณนี่ซุ่มซื่นขึ้นเสริมสมรรถนะในการสร้างความทรงจำให้ดีอีกเติมเนาะอันนี้มันอาโรเจนพาเป็นอาหารเสริมประเภท2ทรงใส่น้ำส่วนใจต้องการยังครับประทานก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะสั่งเด้อราคาบ่แพงในรายการเฮาเด้ออาหารเสริมของทางบริษัทลองดิสพอร์ฮาวนี่มันถามก่อนก็ได้นะบ่แพงเลยนะกินดีกินแล้วสุขภาพแข็งแรงเนาะรับประกันได้โอลมสอบถามข้อมูลนำพนักงานบ่าวได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ทั้ง6ประเภทอาหารเสริมมีคำตอบให้นะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเราต้องเป็นตัวของเราเองตัดสินใจเนาะขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งซาลาวขอบใจพ่อแม่ทางบ้านที่ติดตามอะไรการพวกเราเป็นประจำทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อปิดท้ายบทเพลงมวลเพลงนี้ชีวิตนักกว่าทางนะจะเป็นจังหวะดนตรีล็อกๆแน่จักหน่อยนะเข้าไปเลยฟังเพลงไปนำนะมวนๆกันเพลงนี้เอาใจไอ้น้องกรรมกรที่กำลังซ่อมแปลงทางและนักวิชาการผู้รับเหมาโครงการต่างๆขอให้เดินแม่นแล่นสะดวกแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนให้แก่พี่น้องป่าสนเฮามีการเคลื่อนไหวและการสัญจรได้สะดวกขึ้นนะมวนๆกันเพลงนี้มื้อนี้ขอบใจทานสมสะอาดนำเนาะขอบใจ FC แฟนรายการขอบใจลูกค้าที่ซื้ออาหารเสริมมื้อนี้ข้าพเจ้าบ่าวไทยจะไปพร้อมๆกับเพลงนี้ชีวิตนักกว่าทางอื่นพอกันใหม่แล้วมีข่าวกล่าวคำว่าสะ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะการซ่อมแปลงเส้นทางและขั้วเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความสะดวกสบายขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10จัดขึ้นเมื่อบ่อนดอนมณีท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีไฮฮู้ว่าได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12และ13กิโลเมตรที่21และ71ทางเลข9และเส้นทาง2 E2W และเส้นทางอื่นๆได้เซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงคำมวนหาไซเดนลาวเวียดนามพร้อมทางเล็งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยท่านสอนไซศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุ่มยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเพื่อติดตามสุ่มยู่กวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือ PRTCมาฮอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมี26บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับปัจจุบันพร้อมเร่งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและซ่อมแปลงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

0: การกำลังติดตามหาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
2: จ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมีทางแฟนเพจและการ
3: เข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสาร
1: เจ้าหรือว่ารายการอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารวันนี้อนุรักษ์ป้อมด้วยปัญญาครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังกงกับมือกลางอาทิตย
2: ์
1: วันพุธวันที่9โอ้มื้อนี้มื้องาม99
2: โอ้99เลยเหร
1: อพบกันมื้อนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนเนาะฝนตกลินในอาทิตย์นี้ถือว่านักได้นอกมือนิ่นนักเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้
2: ตั้งแต่คืนนี้มาบางคนก็บอกว่าโอ้ยฝนตกแห้งฝนตกยาวนอนรับดี
1: นอนเพลิน
2: แต่ต้องระวังหน่อยจังหน่อยว่าตอนนอนนี่เพลินอยู่ตอนตื่นมาลงจากเตียงสมมติว่าเอ้ามันน้ำมาจะใส่มันแบบบ่ได้เด้เนาะนะระยะนี้ต้องได้ติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่ายังมีฝนตกอ่ะนะมาเป็นระยะอยู
1: ่
2: แต่ว่าในนี้เบื้องของทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเป็นประจำทุกๆมื้อเลยสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีเฮือนซานบ้านซองอยู่ใกล้หรือว่าอยู่เรียบตามลำแม่น้ำสาขาต่างๆหรือว่าอยู่ใกล้กับบรรดาปืนภูนี่ต้องได
1: ้ระมัดระวัง
2: เจ้ามีสติอยู่เสม
1: อเพื่อหาประกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุดินเจือนบ่อน้ำปลาไหลมากระทันหันบ่อเฮาจึงสิได้ไปอยู่บ่อนที่ปลอดภัยได้ทันเน
2: า
1: ะและพร้อมนั้นก็แม่นให้ติดตามแจ้งเตือนแจ้งการนี่แหละอย่างใกล้ชิดแท้ๆแล้วก็ปฏิบัติตามทางเพิ่นบอกว่าพ่อแม่ประชาชนยกง่ายก่อนเด้อ
2: ขอให้ยกง่ายก็ต้อง
1: ยกง่ายก่อนเนาะบ่ให้มีคำว่าโอ้ยฟังเบิ่งก่อนซะย่านว่ามาคอยซื่อๆดอกเสียเวลาง่ายอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เอาอย่างบ่ทัน
2: นะเอานี่ด้วยความห่วงใยจากทางรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารพวกเขาเนาะพบกันในระยะต้นๆรายการแบบนี้กับมื้อกลางอาทิตย์แบบนี้อยากให้หลายๆท่านนั้นยังคงมีความเบิกบานมนต์ซื่นในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานจุ๊บเจ้าเฮาหันอาจถึงเป็นว่าฝนจะตกแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ฝนตกแบบสิกระหมกแค่การนอนอยากจะนอน อย่าเฝ้านอนเด้อเนาะอย่าเฝ้านอนเด้อนะมาฟังรายการพวกเขาก่อนมนต์ขึ้นมาฟังรายการพวกเขาผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103จุด7เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าทุกๆวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่ออกอากาศในตอนนี้ท่านที่หาฟังรับชมผ่านทางออนไลน์พวกเราฝากเพจของรายการไว้เนาะถ้าว่าท่านอยากรับชมขึ้นหลังเอาเพจรายการ MOIC สื่อสารนี่ก็จะลงวิดีโอที่ได้สนทนาหรือว่าได้ออกอากาศไปแล้วเพื่อให้ท่านได้ติดตามคืนข้อมูลข่าวสารที่พวกเราได้เว้าได้ลมหรือว่าได้กระจายข้อมูลข่าวสารหลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นมาเวียกงานเรื่องของสินค้าเน
2: า
1: ะทางกรมการค้าภายในบ่หรือว่าเวียกงานเกี่ยวกับพลังงานบ่แฮธรณีศาสตร์เรื่องราคาน้ำมันหรือว่าการซุ่มไส้กระแสไฟฟ้าอย่างนี้เนาะก็เอื้นว่าหลายๆเวียกงานนี่แหละที่พวกเราได้เอามาเว้ามาล้มกันผ่านรายการ MOIC สื่อสารนี่ติดตามไว้ได้ผ่านทางเพจ Facebook พวกเราเด้อ
2: เจ้าอาจังหน่อยมีอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมาล้มต่อท่านผู้ฟังนั่นก็คือเวียกงานของทางกรมการค้าภายใน
1: เ
2: อออันนี้เพิ่นมีแจ้งการล่าสุดเลยนะอันนั้นล่ะเพิ่นมีการแจ้งการออกมาว่ามีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่
1: อ๋อ
2: เริ่มมื้อนี้
1: เจ้า
2: 9เดือน9
1: เอามื้องามยามดีเลย
2: เอออ่
1: าจังหน่อยพวกเฮาจะลงรายละเอียดสู่ฟังว่าไลโก้มานี้จะมีสีสันมีความหมายขึ้นเท่าใดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ตอนนี้พวกเฮาอยากให้ท่านได้มวนซืนฟังเสียงเพลงบรรยากาศสบายสบายที่อากาศบ่ฮ้อนฝนตกลิ้นแบบนี้เอาเป็นเพลง1เสียงเพลงเนาะมอบให้ท่านได้มวนซืนนํากันพาไปเที่ยวทางใดดีเนาะให้ไปทางหัวพันบ่ไปทางภาคเหนือเนาะเอากันซั่นไอ้ทองดีจัดให้เลย1เสียงเพลงท่านใดที่เข้ามาผ่านทางไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio ก็ดีหรือว่าทาง MOIC สื่อสารก็ดีเนาะกดแบ่งปันกดแชร์หรือว่าท่านคอมเมนต์ให้แด้ว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ใส่อยากฟังเพลงใดเนในก่อนอาหารเที่ยงนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้
2: จ้าพร้อมเดี๋ยวก็นี้เมื่อกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงซาวใต้ดำลำพัน
1: โอ้ขั้นจัดให้ส่งเสียงเพลงเลยเนาะซะเนาะ
2: และหลังจากนั้นเฮามาฮับชมฮับฟังรายการตื้ออีกเฮาพร้อมเปิดสายนะมั้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ร่วมจัดทำรายการกับโฆษกทั้ง2โฆษกอนุรักษ์และโฆษกพันงากับหมายเลขโทรศัพท์03087870052

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: กับสองเสียงเพลงหวังว่าจะเป็นคมมอนซูน
2: แม่นล่ะกับอากาศเย็นๆแบบนี้บ่แน่ใจว่าทั่วประเทศลาวทั่วทุกภาคทุกแขวงเป็นจังได๋น้อฝนตกอยู่บ่เช่นเดียวกับนครหลวงเวียงจันทน์บ่หรือว่าเขตอื่นตกหลายกว่านี้หรือว่าบ่ตกเลยแจ้งโฆษกเด้อเน
1: า
2: ะ
1: ส่วนว่านครหลวงเวียงจันทน์นี่มันฝนตกหนักฝนตกแห้งเลยเนาะซีเมืองไหนนี่มันแห้งเลยบางพื้นที่บางบ่อนนี่เส้นทางน้ําไหลบ่ทันนี่ก็เฮ็ดให้มีน้ําขังน้ําห้วยน้ําอ่างเจ้าเอามีข่าวดังที่พวกเราได้แจ้งกันว่ามื้อนี้มื้องามยามดีวันที่9เดือน9ของทางกรมการค้าภายในเพิ่นก็เลือกเอามื้อนี้เป็นมื้อเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้ใหม่เนาะเป็นโลโก้ที่มีความหมายเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีก
2: เจ้าในจุดนี้ที่อยากจะเอามาบอกต่อเพราะว่าเริ่มตั้งแต่มื้อนี้ไปท่านจะเห็นโลโก้ใหม่จะได้สิตกใจหรือว่าสับสนว่าอ้าวโลโก้นี้มันแม่นตัวใดแท
1: ้
2: มีผู้แอบแฝงบ่สมมุติว่าเนาะอาจจะมีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะฉะนั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าเริ่มตั้งแต่มื้อนี้วันที่9เดือน9 2026ทางกรมการค้าภายในกระทรวงการคลังเพิ่นแจ้งเปลี่ยนโลโก้
1: เจ้าใน18นาทีที่ผ่านมานี่แหละเนาะเพิ่นเปลี่ยนทาง Facebook
2: ใหม่ๆหมาดๆเลย
1: เขานี่ก็ถือว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดอีหลีเพิ่นเปลี่ยนโลโก้ใหม่ซึ่งมีความหมายสัญลักษณ์ใหม่ของกรมการค้าภายในดังนี้เนาะภายใต้วิสัยทัศน์การค่าที่ทันสมัยความมั่นคงยืนยงและนวัตกรรมสัญลักษณ์ใหม่นี้มันเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็คือตรงกับกรงการกับตัวดีตัวโอตัวไอและก็ตัวที่ที่ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยความหมายอันลึกซึ้งมาเบิ่งว่าแต่ละตัวในภาษาอังกฤษนี่สิหมายถึงหยังเป็นถึงหยังเนาะเป็นรูปตัวดีกับตัวโอติดกันก็เลยคล้ายๆคือกันว่าดีกับโอก็เลยเพิ่นเสื่อมเข้ากันเลยให้กลายเป็นเลข8แนวนอนที่ในความหมายภาษาอังกฤษก็แม่น infinity หรือแปลว่าอัดทรงไข
2: ่
1: บ่มีมือสิ้นสุดนั่นแหละเนาะก็เลยเฮ็ดเป็นรูปเลข8แนวนอนสื่อถึงวงจรการหมุนเวียนที่บ่มีมือสิ้นสุดของผู้ผลิตตลาดผู้บริโภคและการพัฒนาที่ยืนยงอ
2: ัน
1: นี้คือกลุ่มเกี่ยวกันเป็นคือกับอัดทรงไข่เลยส่วนว่าวงจรปิดในเนาะวงจรอยู่ทางในฮะเป็นตัวไอในภาษาอังกฤษสะท้อนถึงการก้าวสู่ยุคดิจิตอลและก็การคุ้มครองตลาดที่ทันสมัยบนพื้นฐานข้อมูลข่าวสารเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวไอระวางพลังงานก็คือไฟและชีวิตก็คือน้ำเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ของ3ฝ่ายมีภัยแน่มีรัฐมีผู้สมไส้และก็มีธุรกิจอันนี้คือความหมายของตัวไอ้บัดนี้เฮามาเบิ่งว่าสีเป็นเส้นสีแดงขีดเส้นสีแดง
2: อยู่ทาง ต้นความหมายว่าแนว
1: ใดซึ่งก็หมายถึงจิตใจอันเฮาหันสื่อกงและมั่นคงของพนักงาน
2: โอ้อันนี้ก็เป็นความหมายของแต่ละอันที่เป็นสัญลักษณ์อยู่ในโลโก้นี่
1: เจ้ายังบ่หมดเนาะยังมีสีฟ้าบัดนี้สีฟ้าเป็นความโปร่งใสน่าเชื่อถือและก็ระบบที่ทันสมัยกรมการค้าภายในพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นมืออาชีพโปร่งใสเพื่อก้าวหน้าของเศรษฐกิจลาว
2: อันนี้ก็ได้ฮู้ความหมายแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะได้ฮู้ความหมายแต่ละอันแต่ละสัญลักษณ์ที่ขึ้นอยู่ภายใต้โลโก
1: ้
2: ใหม่ของกรมการค้าภายในเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปวันที่9เดือน9 2026เนาะโลโก้ใหม่นี่มันจะถูกนำใช้อย่างเป็นทางการไปแล้ว
1: เจ้าเอาชื่อโลโก้ใหม่จำโลโก้ใหม่ไว้เนาะแต่ว่าเวียกงานของกรมการค้าภายในของเพิ่นก็เป็นเวียกงานที่เอิ้นว่ากวมเอาหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือผู้สมไส้คือเพิ่นเว้า3ฝ่ายนี่แหละเนาะมีรัฐมีผู้สมไส้แล้วก็ผู้ผลิตเฮ็ดแนวใดทางรัฐบาลจะมีนโยบายแนวใดทางผู้สมไส้เด้ถ้าว่าถือรับเอารัดเอาเปรียบเนาะทางด้านสินค้าก็มีสิทธิ์ในการห้องเฮียนในน้ำผู้ผลิตถ้าหากว่าการผลิตนี่หักมันมีอันที่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องได้คือกันหรือว่าห้องเฮียนได้คือกันในน้ำผู้ผลิตเนาะอันนี้เอิ้นว่าความยุติเนี่ยความยุติธรรมสามฝ่ายนั่นเองเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันอนุรักษ์
1: เจ้า
2: อันนี้ต้องมาอัปเดตละต้องมาอัปเดตอีกข้างเนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่มื้อนี้ได้เริ่มตั้งแต่เวลา18:00 นของวันที่9กรกฎนี้เป็นต้นไปเนาะทางกรมการค้าภายในกระทรวงการคลังการค้าเพื่อได้มีการออกแจ้งการเลขที่1273/กค/พน ลงวันที่8กรกฎาคม2026เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันเชื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศเริ่มจะตั้งปฏิบัติตั้งแต่เวลา18:00 นของมื้อวันที่9กันยาโมเมนต์ขออภัยเนาะเพราะตัวนี้มันเป็นการเพิ่นเป็นการปรับ ปรับก่อนหน้านี้เนาะปรับก่อนหน้านี้แต่ว่าซึ่งในอาทิตย์นี้เราก็ต้องได้ติดตามน้ำกันเนาะว่ามีการปรับขึ้นปรับลงขึ้นใดแต่ซึ่งข้างล่าสุดนี่ก็เห็นว่ามีการปรับไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่าในหั่นเองบางคนก็ยังมีการตั้งคำถามมาอยู่ว่าโอ้ยคันว่าเพิ่นปรับขึ้นนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าราคาปรับขึ้นจะปรับหลายกว่า
1: เจ้าก
2: ลัวการปรับล
1: ง
2: เออแต่ว่าในขณะเดียวกันบัดนี้คันถามว่าปรับลงถามว่าปรับลงติดต่อกัน2ครั้ง3ครั้งก็จะมักมีคำถามตามมาคือกันว่าเอ้าราคาน้ำมันปรับลงแล้วเป็นอย่างราคาสินค้าคือบ่ลง
1: ยังว่าลงเถื่อย้อนหยัง
2: เออคนใดเนาะยังมักมีคำถามนี้มาเรื่อยๆอยู
1: ่
2: เนาะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันนี่มันจะมีการปรับนี่แม่นปรับขึ้นปรับลงนี่ปรับไวอยู่แต่ว่าราคาสินค้านี่มันจะบ่ปรับไวตามเนื่องจากว่าสินค้าที่มีการนำเข้าแต่ละครั้งเนาะมันจะมีล็อตเข้ามาเนาะ3เดือน6เดือนบ่สัญญาอย่างแต่ละต่างแต่ละครั้งนี่มันจะมีส่วนที่แตกต่างแบบนั้นฉะนั้นราคาสมมติว่าเพิ่นนำเข้าตอนที่ราคาน้ำมันขึ้นมาฮอดตอนนี้ราคาน้ำมันลงนี่เพิ่นก็ยังบ่ทันสามารถปรับได้เถื่อ
1: เจ้าต้องได้เอิ้นว่าเป็นแต่ละงวดๆไปเนาะมันก็มีหลายปัจจัยบ่สามารถปรับได้ทันทีได้เนาะฉะนั้นทุกคนต้องได้เข้าใจน้ำกันว่าเออราคาสินค้ายังบ่ลงแต่ว่าราคาน้ำมันปรับลงแล้วสินะอันนี้ก็เป็นข่าวๆจากทางกรมการค้าภายในที่พวกเฮาเอามาว่าสู่กันฟังท่านใดที่รับฟังอยู่พื้นที่ใดเขตใดเป็นแนวใดอยากให้พวกเฮาว่าข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมอีกเนาะหรือว่าอยากจะฮู้ข้อมูลส่วนใดที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอย่าลืมเด้อเนาะมีคำคิดคำเห็นประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาผ่านทางรายการที่กำลังออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้
2: เจ้าส่วนเดียวกับเมื่อวานนี้ทางโฆษกอนุรักษ์เองก็ได้นำเสนอแล้วเนาะเกี่ยวกับสินค้าเฮียนแบบถามว่าท่านพบเห็นสินค้าดังกล่าวนี่ที่เขาเห็นว่าโอ้มันเป็นการลอกเลียนแบบท่านสามารถแจ้งไปเลยที่สายด่วน1510การแจ้งไปนี่ท่านบ่ต้องเป็นห่วงเนาะบ่ต้องเป็นห่วงว่าโอ้เวลาแจ้งไปแล้วย่านเพิ่นจะเอาผิดเอาแมนเฮาย่านเพิ่นจะเอาโทษเอาโพยเฮาอันนี้บ่ให้เป็นห่วงเนาะบ่มีเด็ดขาดเน
1: า
2: ะเพิ่นจะขอบใจเฮาอีกเพราะว่าเฮาเป็นผู้ให้ข้อมูลเวียกงานตัวนี้มันเกี่ยวพันโดยตรงกับทางกรมการค้าภายในเพ
1: ิ่
2: นจึงได้ให้ความเอาใจใส่ที่สุดในเวียกงานดังกล่าวนี
1: ้พร้อมเดียวกันนั้นเวียกงานเรื่องมาตรฐานวัดแทกเนาะเรื่องคุณภาพสินค้าอันนี้เขาก็สามารถส่งคำห้องเฮียนได้คือกันเนาะผ่านมาสมมติว่าเขาไปตลาดเขาไปซื้อแล้วโอ้บ่ได้ตามปริมาตรได
2: ้
1: ซื้อน้ำมันเติมน้ำมันก็บ่ได้ตามปริมาตรจ่ายเงินเต็มแต่รู้สึกว่าเออบ่แม่นบ่ครบลิตรบ่สมมติว่าเนาะหรือว่าไปซื้อแล้วบ่ครบจำนวนแต่สิ่งสร้างบ่สิ่งอันนี้เขาก็สามารถเป็นการห้องเฮียนได้อันนี้มันว่าเรื่องมาตรฐานและวัดแทกได้ท่านผู้ชมนั้นบ่ฟัง1510คือการหมายเลขสายด่วนสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาได้
2: เจ้าเอาว่ากันเป็นข้อมูลเพื่อเตือนให้หลายๆคนต้องเอาใจใส่สิทธิตัวนี้สิทธิของเราปกป้องสิทธิผู้สมใส่เนาะท่านผู้ฟังเอาพบกันในระยะนี้ยังจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นคอนสักนึงเสียงเพลงแล้วจะหน่อยเฮามาฟังข้อมูลตื่นอีกยังมีเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านของไฟฟ้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเวียกงานดังกล่าวนี้มาเบิ่งว่าเพิ่นจะปรับปรุงทางด้านใดเนาะทิศทางในตอนหน้าจะมีขึ้นใด

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฟังข้อมูลเติมอีกท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ก็ติดข้างไว้เรื่องของการปรับเรื่องของราคาน้ำมันบางคนก็แบบใจจดใจย่อเลยอาทิตย์นี้ไปจังไหนเนาะเพิ่นสิปรับขึ้นหรือปรับลง บอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่นปรับครั้งล่าสุดเป็นมื้อวันที่3เนาะวันที่3กันยาวันที่3กันยาเป็นครั้งนั้นมันเป็นการปรับขึ้นเด้อนุล่ะปรับขึ้นแอดซังพิเศษนี่ปรับขึ้นอยู่790กิบต่อลิตรแอดซังธรรมดานี่เป็น660กิบต่อลิตรกระส่วนนี่ปรับขึ้นนี่20กิบต่อลิตรและเฮ็ดให้ราคาน้ำมันปัจจุบันนี้อยู่ที่แอดซังพิเศษนี่มันอยู่ที่ 38,170 กิบต่อลิตรแล้วก็แอดซังธรรมดานี่ 32,100 กิบต่อลิตรกระส่วนนี่อยู่ที่ 31,840 กิบต่อลิตรแต่ว่าต้องมาติดตามกันว่าอาทิตย์นี้จะมีข่าวเดียวมาแบบใดจะปรับขึ้นปรับลง
2: เนาะติดตามกัน
1: ติดตามกันเติมและพร้อมเดียวกันนี้เมื่อกี้นี้เฮาก็ได้เว้าไว้เนาะเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านของไฟฟ้าเนาะแน่นอนเว้าถึงว่าเวียกงานไฟฟ้านี่มันก็มีหลายอันสิ่งเดียวกับเมื่อวานนี้เฮาก็ได้ร่วมกันแม่นเว้าเรื่องการลงไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในน้อนในระยะที่มีสภาพน้ำท่วมหันสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็มันกระทบเรื่องของบรรดาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเนาะเพราะว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางสินะแล้วเว้าถึงเวียกงานไฟฟ้าก็เป็นบรรดาไอ้น้องพนักงานไฟฟ้านี่แม่นเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ่ได้เซาไรในเขตที่มีสภาพน้ำท่วมหันบ่มีเวรบ่มีคืนเลยเพิ่นก็เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาเช่นเดียวกันไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนสำคัญและแม่นเมื่อมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอันดับทำอิฐเลยเป็นเพิ่นจะต้องลงไปตัดกระแสไฟฟ้าซะก่อนเนาะตัดการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยแล้วก็ไปเบิ่งพื้นที่ตัวจริงเนาะหลังจากหั่นแล้วเพิ่นก็จะมาเล็งนะเล็งเรื่องของการซวยซวยอย่างซวยปั๊บคืนมานี่นะหลังจากที่ให้มันมีความปลอดภัยแล้วเนาะเพิ่นก็จะเปล่งใส่เรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบได้สมใช้ไฟฟ้าเป็นปกติแน่นอนค่ะเมื่อถึงเรื่องไฟฟ้าแล้วมันก็ติดพันกันหลายอย่างเนาะบ่แม่นเฉพาะตั้งแต่แสงสว่างในเฮือนมันจะติดพันหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นเอาคันถามว่าระยะที่มันมีสภาพวิกฤตเกิดขึ้นนี่สิ่งหนึ่งที่เรายังต้องได้
2: สมไส
1: ้สมไส้และแม่นไฟฟ้าเนาะเว้าเรื่องว่าแสงสว่างแล้วก็ไฟฟ้านี่เว้าเรื่องหยังเว้าเรื่องการสื่อสารดิ
2: เจ้า
1: โทรศัพท์นี่ต้องใช้ไฟฟ้าค
2: ือกัน
1: อ
2: ินเทอร์เน็ตก็ต้องมี
1: อ
2: ิน
1: เทอร์เน็ตก็ต้องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นคันหาว่าโอ้ยไฟฟ้าบ่มาปึ๊บแม่นเพิ่นบอกว่าหูหนวกตาบอดทันที
2: ทุกอย่างนี่ถือว่าได้ติดเอิ้นว่าติดขัดเนาะบ่สามารถติดต่อกันได้เนาะฉะนั้นจึงว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานสำคัญแล้วก็เฮ็ดได้เฮาจะช่วยกันในการประหยัดพลังงานช่วยชาติค
1: ือ
2: เฮาประหยัดได้หรือว่าเฮ็ดอันใดได้ช่วยกันคือในภาคของครัวเฮือนนี่แหละเช่นว่าถอดปลั๊กเสียบไฟเมื่อบ่ใช้แล้วหรือว่าก่อนจะออกก็ต้องกวดคักแน่ว่ามีการปิดระบบไฟที่บ่ใช้เนาะเพื่อหาประกันหรือว่าอีกอันนึงที่ช่วยได้เฮ็ดให้ค่าสมใช้กระแสไฟฟ้าเฮาบ่กระโดดขึ้นไวว่าก็แม่นการปรับแอร์ซึ่งว่าทุกคนที่เข้าเฮือนแล้วต้องเปิดแอร์เกือบทุกเฮือนเลยเกือบทุกมื้ออีกฉะนั้นถ้าหากเฮาปรับอุณหภูมิบ่ให้ตามหลายเนาะเพิ่นว่าแนะนำเลยกับมัน25องศาเน
1: า
2: ะมันก็จะเฮ็ดให้เอิ้นว่ามีความเสถียรขึ้นค่าไฟก็สิบ่แพงหลายเน
1: า
2: ะคันว่าใช้หลายแล้วโอ้ยยามใดก็ฮ้อนนี่ปรับลงนี่โอ้แน่นอนนะบินค่าไฟเดือนนั้นมันต้องมีตัวเลขที่เปลี่ยนไป
1: ถ้าอากาศฮ้อนอบอ้าวหลายก็แน่นอนการสมใช้กระแสไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นแบบที่ก้าวกระโดดกันมาได้เนาะอันนี้อยากเว้าเกี่ยวกับเวียกงานของทางด้านไฟฟ้าเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมสืบต่อในการกดกาความสอดคล้องทางด้านกฎหมายของห้างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะโดยอันกองประชุมครั้งนี้นี่มันเพิ่นได้มีการอันเว้าถึงเวียกงานอันทางด้านไฟฟ้านี่พลังงานนี่เป็นหลักเลยเน
2: า
1: ะและกองประชุมครั้งนี้นี่มันเพิ่นได้ผ่านการดำเนินกองประชุมครั้งนี้มันเพิ่นได้มีการกวดกาคืนถึงความสอดคล้องเนาะโดยกองประชุมนี่มันเพิ่นได้เอาใจใส่ทางด้านการค้นคว้าการแก้เกี่ยวความพร้อมด้านต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นการรวบรวมเอาปัญหาที่บ่ทันเป็นเอกภาพหรือว่าปัญหาที่ยังค้างคาจากการกวดกาในระยะที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรึกษาหารือกันในกองประชุมครั้งนี้เน
2: า
1: ะโดยผ่านกองประชุมครั้งนี้มันเพิ่นได้มีการพิจารณาแล้วก็มีการ มีการร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์วิจัยเจาะจิ้มและประกอบความคิดเห็นอย่างรอบด้านลึกซึ้งและก็สร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้ห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงนี้มีแนวทางที่รัดกุมและสมบูรณ์แบบสอดคล้องกับเทคนิคของการสร้างกฎหมายและก็สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของเวียดนามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในระยะใหม่นี่ก็เป็นเวียดนามทางด้านไฟฟ้าที่เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมร่วมกันเนาะกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละหลักๆแล้วก็เป็นเว้าถึงการรับประกันทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่านี้ให้ดีขึ้นตามที่สีเขียวยืนยงและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงว่านี่บรรดาการนำภาครัฐก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้ให้ความเอาใจใส่แท้ๆสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนี
2: ้เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเขาเอามาเว้าสู่กับมีรายการฟังเนาะและอีกหนึ่งข่าวที่พวกเขาอยากรุมสู่ฟังก็เป็นกองประสุมฝึกอบรมเวียดงานเกี่ยมความพร้อมให้แก่การศึกษาเวลากวดปล่อยสินค้าของสปปลาวประจำปี2026เพิ่นได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่3-4 กันยา 2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับกลุ่มภาษีของกระทรวงการเงินเพิ่นจัดกองประชุมฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาเวลากวดปล่อยสินค้าของสปปลาวประจำปี2026ขึ้นกองประชุมนี้แม่นโดยการเป็นประธานของท่านนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศผู้ประจำการห้องการกองเลขาคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งขั้นศูนย์กลางสำหรับกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์แม่นเพื่อสร้างความรู้และก็ความสำนานให้แก่คณะรับผิดชอบตามข้อตกลงเลขที่008/COOCOD จำโซเนาะซึ่งเป็นเวียดงานเกี่ยวกับหลักการขอบเขตและก็วิธีการศึกษา TRS เนาะตามมาตรฐานขององค์การภาษีโลกเนาะพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็เพื่อสามารถนำไปดำเนินในการศึกษา TRS ปี2026ได้อย่างมีประสิทธิผลอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญคือกันเนาะเอิ้นว่าหลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้รับรู้รับทราบนำกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าปี2026นี้ก็มีหลายเวียกที่เป็นเวียกเร่งด่วนมีทั้งเวียกงานปิ่นอ้อมีทั้งเวียกงานเสาค่ำซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาทางห้องหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้มาสนทนาและก็มาให้ข้อมูลเนาะมาเอิ้นว่าเป็นการรายงานกว่าแมนในด้านเวียกงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปีก็คือ2026-2030เนาะซึ่งทางห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลเนาะเพิ่นได้มาเว้าสู่พวกเราฟังท่านสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในการสนทนานี้เพื่อว่าให้ฮู้ว่าในปีนี้เริ่มแต่ปี2026-2030นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการวางแนวเวียนให้กลุ่มใดๆในการจัดตั้งปฏิบัติเวียนใดๆ
1: เจ้าเจ้าซึ่งตามปกติแล้วเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาทิตย์นี้นี่เขาจะมีแข่งขับเซิร์นกับความในการขออนุญาตแจ้งคืนอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งแข่งขับเซิร์นเขาเพิ่นติดภารกิจด่วนก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมในรายการได้ในอาทิตย์นี้แต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเพิ่นก็แจ้งมาว่าจะมาร่วมสนทนาเนาะโดยแม่นท่านปอบุญเพ็งศรีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งหัวข้อที่จะสนทนาในกระเมนมาตรการคุ้มครองเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่สปปลาว
2: อ
1: ันเพิ่นขออนุญาตแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมในรายการก่อนเด้อว่าสันเนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนแท้ๆจับเมนแท้ๆเนาะอ้าวบ่เป็นยังอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่เนาะกับการสนทนานี่แหละในน้อนล่ะเฮาก็จะพยายามเอาบรรดาเวียกงานต่างๆที่มันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี่มาสนทนาในรายการเพื่อให้บรรดาท่านนั้นได้รับทราบว่าทางเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่เพิ่นมีเวียกงานใดๆที่ขึ้นกับเพิ่นเวียกงานใดๆที่เพิ่นรับผิดชอบแล้วมันมีอันใดๆที่ประชาชนควรรู้ไทยเฮาเจ้าข่อยควรรู้
2: เจ้าเอิ้นว่าเวียกของแต่ละกลุ่มสถาบันและก็รัฐวิสาหกิจเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นเวียกงานนึงได้ที่เพิ่นมาเว้าสู่พวกเราฟังเนาะท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นเคยมา
1: เ
2: ด้อเพิ่นก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทางภาคและรัฐบาลเพิ่นก็มีนโยบายในการส่งเสริมหรือว่าสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเพื่ออย่างเพื่อปรุงแต่งเพื่อสร้างเวียกเฮ็ดงานทำเนาะให้ประชาชนเขตนั้นได้มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานนึงที่พวกเราท่าจะอัปเดตข้อมูลกับทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นในอาทิตย์หน้าติดตามนำกัน
1: เจ้า ่ะถ้าผู้ฟังจะนี่ไปนั่นใจประธานไปหาฟังเสียงเพลงเพื่อสร้างความบึกบานมวลซื่นในระยะก่อนกินข้าวเที่ยงเสื้อในว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจจะกำลังกายเกมที่จะออกเดินทางจากของล่าของการไปสู่ห้านอาหารต่างๆไปสู่บอลที่จะไปหาประทานอาหารเที่ยงเอามุนขึ้นมาฟังรายการพวกเขาเด้อเนาะกับรายการออกขอสื่อสาร MOIC สื่อสารกับคืนวิทยุ FM 103.7 MHz
2: เจ้าตอนนี้พวกเขาได้กะเกียบหนึ่งเสียงเพลงให้ทานได้มวนซืนนอนละพวกเขาจึงกลับเข้ามาพบกันตึ๊บอีกในระยะต่อไปของรายการ MOIC สื่อสาร

0: การกำลังติดตามหาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการ MOIC สื่อสารที่ออกอากาศในปัจจุบันนี้อย่าลืมเด้อข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางบ่จะเป็นช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเว็บไซต์ก็แม่น www.moic.gov.la เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่กว้างกว่าเก่าเนาะหรือว่าจะติดตามผ่านทางรายการของพวกเฮา MOICสื่อสารก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเขาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าสื่อสารข้อมูลออกไปนั่นเอง
2: เจ้าว่ารายการพวกเขานี่พร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะหมายว่าจากทั้งเบื้องของขันทึงลงไปหาทั้งพ่อแม่ปัทสนจากพ่อแม่ปัทสนขึ้นสู่ทางเบื้องของทางถึงเนาะให้ข้อมูลตัวนี้ข่าวสารตัวนี้ไปฮอดไปถึงเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจนำกันว่าโอ้เวียกงานต่างๆมันเป็นเท่าไหร่บางครั้งการที่เขารับชมรับฟังข้อมูลข่าวยิ่งเป็นโลกปัจจุบันนี้เนาะโลกของออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตมันมีความก้าวหน้ามันมีวิวัฒนาการหลายอันยิ่งปัจจุบันนี้ว่าเรื่อง AI AI เข้ามามีบทบาทหลายอย่างแล้ว AI นี้บ่หมายความว่าบ่ดีได้ดีหลายอันก็ดีแต่ว่ากันยังมีหลายอันที่มันห้องว่าคนที่บ่ดีมันสวยใส่โอกาสสวยใส่จังหวะตัวนี้เนาะเส้นมาเฮาเห็นปัจจุบันนี้แล้วแม่นว่าโอ้กันเมื่อก่อนนี่จะเป็นอาศัยแต่เป็นข้อมูลแต่ปัจจุบันนี้เห็นหน้าเออมีเสียงเว้าก็เป็นเสียงเว้าเฮาแท้ๆสมมุติว่าแต่มันเป็นหยังแต่มันบ่แม่นตัวเฮาเว้าม ันแม่น AI ละสร้างความเสียหายในจุดนี้จึงอยากเว้ามามันจะเกี่ยวพันมาฮอดว่านี่แหละปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่เฮาพบอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นก็ต้องเป็นอีกอันนึงแล้วว่าโอ้เฮาจะต้องได้ช่วยกันแท้ๆว่าบรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เฮารับชมรับฟังที่เฮารับรู้เฮาอันน่ะสัมผัสอยู่ทุกมื้อนี่ว่าแม่นอันใดที่มันแม่นข้อมูลแท้อันใดเด้ที่มันบ่แม่นข้อมูลแท้เนาะเขาสามารถกวดสอบได้แนวใดและสามารถอนาหับสมหับฟังหรือว่าติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้แบบใดเด้
1: เจ้ามันสามารถติดตามสื่อรายการกับพวกเฮานี่ก็แม่นเป็นข้อมูลข่าวสารโดยกงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเชื่อถือได้เนาะหรือว่าท่านหากเป็นผู้ชมไส้เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายบ่จะเป็นในการไปซื้อสินค้าอยู่สถานที่หรือว่าซื้อเครื่องออนไลน์อันนี้พวกเฮาอยากจะแจ้งให้สังคมแจ้งแล้วก็แจ้งอีกนี่แหละเนาะเข้ามารายการเฮาให้ชื่อว่า1510คิดเห็นหมายเลขนี้ไว้เลยเนาะเวลาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านสินค้าการบริการเนาะบ่ว่าจะเป็นสินค้าเฮียนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานซื้อเต็มตาซิงบ่ได้เต็มตาซิงอย่างเสียนี่ทุกๆเวียกงานนี่แม่นท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะก็แม่นสามารถแจ้งได้1510หมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เจ้าหรือว่าเป็นเวียกงานอื่นๆก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันเนาะกับสายด่วน1510ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมมุติว่าโอ้เฮาเป็นผู้ชมผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นพ่อแม่ปัทสนเป็นผู้ที่รับฟังอยู่แล้วโอ้อยากจะสื่อสารกับทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าดิอยากจะให้ข้อมูลเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องการอื่นๆที่ว่าเฮาคิดว่าโอ้มันเกี่ยวพันละเนาะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อข้อมูลนี่ท่านก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1510
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้เนาะท่านก็สามารถติดตามเพจ Facebook ของสมาคมปกป้องผู้ชมไส้ไว้เนาะเพื่อว่าจะได้ติดต่อมีเบอร์ห้องการโดยตรงเลยอยากไปพัวพันเนาะเรียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับทางกรมการค้าภายในก็ได้พร้อมเดียวกันนี้ทุกท่านสามารถติดตามบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเช่นว่ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆเนาะให้ท่านนี่เข้าไปติดตามเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าไว้แล้วท่านก็จะได้ลิงก์หาข้อมูลบรรดากลุ่มอื่นบางเทื่อนี้เฮาสิไปแลนเอกสารเนาะเป็นงานสมมุติว่าโอ้อยากขึ้นทะเบียนวิสาหกิจบ่เออสิไปพักโซนใดก่อนหรือว่าณปัจจุบันนี้เพิ่นมีการปรับเปลี่ยนได้โอนจากเวียกงานขึ้นกับกลุ่มนี้ไปอยู่กลุ่มใดบ่เพราะว่าในปีนี้เพิ่นมีโฮมส่งกระทรวงเด้เนาะบางเทื่อบางเวียกงานที่ท่านเคยไปปัวพันอยู่ทางกระทรวงพลังงานและบ่แฮเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วกระทรวงพลังงานและบ่แฮนี่เพิ่นโอนเวียกมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วเราไปขึ้นกับกรมใดเนาะขึ้นกับสถาบันบ่หรือว่าขึ้นกับภาคส่วนใดอั นี้เฮาก็สิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่รวมศูนย์อยู่บนเดียวกัน
2: เจ้าเว้าถึงว่านะเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใดที่ว่าโอ้อยากจะเปิดบริษัทใหม
1: ่
2: อยากจะขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจเฮาจะมีขั้นตอนขึ้นใดจากเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนๆนี่หมายความว่าใช้เวลาดนเพื่อ2เดือน3เดือนเอกสารก็ยังบ่ออกแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปยุคออนไลน์กับเข้ามาท่านยังสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้อีก
1: เดี๋ยวนี้แม่นเพิ่นก็หันมาเป็นดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วแหละเนาะหลายๆเวียกงานนี่แม่นเฮาใส่ข้อมูลเฮาเติมเอกสารแบบฟอร์มผ่านออนไลน์สมัครไปเลยเราก็รอท่าอนุมัติใช้เวลากันหน่อยลงเนาะจาก 3-4 ขั้นตอน 3-4 ขั้นโคตรก็อาจจะมาเป็น1หรือ2ขั้นตอนเท่านั้น
2: เจ้า
1: เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาอยากแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอย่าลืมแท้ติดตามรายการของพวกเขาไว้เป็นประจำท่านจะได้รับรู้ข้อมูลอัปเดตใหม่ๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมรายการค่ะ
2: เจ้ามีแฟนรายการเขาขอฟังเพลงเข้ามาหักเพียงนางอยากขอฟังเพลงนี้เด้อว่าสันเดอร์เอาไอ้นมอันน่ะในสั่งเทคนิคเขาเนาะสวยเด้อไอ้ทองดีหักเพียงนางว่าสันเดอร์เนาะเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเป็นละ11โมงหาเวลา12โมงผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz
1: จ้าตอนนี้พวกเขาไปฟังเสียงเพลงก่อนเนาะแล้วพวกเขาจึงมาปิดท้ายรายการ

0: อ้าวจัดให้ละเด้อตามคำขอเขามาจัดให้เนาะก่อนที่จะกินข้าวเที่ยงในมื้อนี้ฮักเพียงนาง
1: เจ้าเบิ่งจังเวลาทางรายการแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะฮอดตอนที่พวกเราต้องเอ่ยคำลาแล้ว
0: เจ้าเอาละกันมื้อนี้แต่บ่พบกันใหม่ในมื้อต่อๆไปกับรายการพวกเราตื่นอีกเนาะอขอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
1: มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นผู้ให้การสนับสนุนและการกับพวกเราพวกเราจะลาท้ายด้วย1เสียงเพลงเนาะถ้าจบบ่จบก็แม่นขึ้นกับเวลาแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.
0: เจ้าและเที่ยงนี้ขอให้ทุกคนรับประทานอาหารด้วยความแซ่บซ้อยและก็ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานด้วยความเบิกบานม่วนซื่นมาพร้อมกับอากาศที่อยู่ซุ่มกินเย็นเพิ่นว่าเนาะบางเทื่อซุ่มหลายก็ย่านน้ำท่วม ต้องได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะท่านผู้ฟังเฮาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับรายการออกคอสื่อสาร
1: ในมื้อนี้พวกเรา2 คนพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เลขาธิการใหญ่โอลมกองประชุมสัมมนาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและนำเสนอแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติบ่โดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ศกเฮียน2026-2027อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จะเอาใจใส่หน้าเวียกที่สำคัญการนำใช้เงินหยวนข้ามประเทศอยู่จีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเลเซียยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐราซาราวักสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเสื้นเที่ยวบุญสวงเหือเดือนเก้าอยู่นครหลวงพะบางประเพณีเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปไม่รายละเอียด
1: คณะจัดตั้งศูนย์กลางพักและจัดกองประชุมสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารพักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองและนครจัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ที่สโมสรคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักโดยการเป็นประธานของสายวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักมีสหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักเลขาธิการศูนย์กลางพักเลขาคณะพักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักมีห้องคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักเลขาห้องเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนนครหลวงแขวงประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงบรรดาหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการบรรดากรมสถาบันที่ขึ้นกับคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงให้เกียรติบรรยายในกล่องประชุมครั้งนี้โดยแมนสหายเหวียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและบริหารรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมด้วยคณะกล่องประชุมที่มีความหมายสำคัญนี้ได้ต้อนรับสหายทองรุ่นศรีสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศให้เกียรติโอรมซึ่งมีเนื้อในสำคัญบางตอนว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะได้นำเอาบทเรียนจากเวียดนามมาจัดตั้งพันขยายให้แทบเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านการรับฟังเกี่ยวกับการสัมมนาในครั้งนี้เห็นว่าเวียดนามมีกลไกที่ว่องไวกระทัดรัดชัดเจนสามารถคุ้มครองระบบแนวทางการพัฒนาประเทศชาติมีการบูรณะด้านการบริหารตัวจริงแต่บ่เปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ที่เห็นถึงความสำคัญของหลักการผักนำพารัฐคุ้มครองบริหารและประชาชนเป็นเจ้าถือสำคัญการเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างถึงกกถึงหากฉะนั้นพวกเขาต้องเด็ดเดียวในการปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้เป็นหลักการของพรรคบ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคการสร้างตั้งตัดแสงขึ้นใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคเมียนความเฮียกห้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพลังบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกลุ่มบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นขึ้นช่วยท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลบล้างความทุกข์ยากให้หมดไปทีละก้าวในกองประชุมสายเหงียนบาเจียนได้ให้รู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในแต่ละระยะซึ่งมีข้อสะดวก

0: ข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติฝึกงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการควบตำแหน่งเลขาหรือรองเลขาคณะผลงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนในตอนบ่ายของวันเดียวกันสายนางสีใสหรือเดชมุนสอนได้ผ่านทางบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคลงวันที่19มีนาคม2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและข้อกำหนดฉบับเลขที่03ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคลงวันที่20เมษายน2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความจ่าแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้
1: กองประชุมทาบทามคำหินใส่ห่างดำรัสว่าด้วยการคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกโยการจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นในวันที่8กันยายนอยู่สโมสรมหาวิทยาลัยจำปาสักกองประชุมให้เกียรติเป็นประธานของทานทองสลิดมังโนเมกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าหัวมิทานสุภาพธรรมมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงทานสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานนางพรสวรรค์เทพสุรินทร์ห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมทานทองสลิดมังโนเมกได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งทานได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นเผื่อทาบทามคำเห็นเสียงหางดำรัสว่าด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในสาเหตุให้หางดำรัสดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสาธารณสุขพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นหนักถึงว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยต้องเคียงคู่ไปกับเวียกงานการศึกษาการค้นคว้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมนี้จำเป็นต้องส่งเสริมทุนวิจัยและสร้างเงื่อนไขให้นักวิทยาศาสตร์นักศึกษาและนักค้นคว้าได้พัฒนาผลงานใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิผลทั้งเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของโลกกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านห่างดำรัสด้วยการคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยูการจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบมี7หมวด30มาตราดำรัสฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามกวดการและส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนมีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศและสามารถเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลจากนั้นบรรดาทานผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและมีเนื้อในลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงห่างดำรัสดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์แบบตอนท้ายของกองประชุมทานทองสลิดมังโนเมกได้มีคำเห็นโอลมเพื่อเป็นเข็มทิศเนื้องทางในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านภายในมหาวิทยาลัยจำปาสักในต่อหน้าอีกด้วย
0: มหดปัจจุบันการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับไส้ให้แก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสุดห้อยแล้วและได้แสดงผ่านเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของท่านทองสวรรค์ภูวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะก้าเกียมระดับชาติเพื่อหับไส้กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบ่งเงินซาผู้วงอดีตท้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมหับไส้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญา ว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3อยู่ในรายการแสดงนี้และเน้นนักการนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในป่างสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วง
2: มาอยู่ในการแสดงนี้พวกเราได้เน้นนะก็แสดงให้เห็นประเทศของพวกเราชาติของพวกเราเป็นประเทศนึงเป็นชาตินึงที่ได้รับผลหายของระเบิดบอมบีที่ได้ยังยายตั้งแต่สมัยสงครามแต่เหนือฮอดใต้เรามาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนเฮาโดยเฉพาะแม่นผู้เล็กเด็กน้อยลูกหลานพวกเฮาที่ให้เลี้ยงซาก็ยังมั่นไปประสบพบพอหรือว่าประชาชนเฮาก็ไปทำมาหากินก็ยังพบผลหานานาระเบิดบ่อทันแตกดังกล่าวก็ได้รับผลหายหลายคนก็ล้มหายตายจากหลายคนก็เสียองค์ขาแขนกุดขาขาดอื่นๆในการแสดงครั้งนี้พวกเฮาก็เน้นใส่เฮ็ดแต่ใดโฆษณาให้เพื่อนให้มิตรที่มาจากหลายประเทศในทั่วโลกหันได้เห็นความอุดมมั่งมีของทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ผู้ผ่าป่าดงแม่น้ำลำเซสัตสาวาสิ่งต่างๆของประเทศเฮาที่ยังถือว่าเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หลวงหลายไปให้แก่การพัฒนาประเทศชาติพวกเฮาอันนึงมาตื้มก็เป็นการเสนอถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือของชาติเฮา
0: สำหรับการแสดงในมือเปิดกองประชุมตอนเช้าวันที่14กันยามีรายการใหญ่และการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาล่าดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำใส่นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกองศิลปากรกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปะกรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกายศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติ
1: วันที่8กันยานี้กรมพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาลือกองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030อยู่ที่เมืองวังเวียงไขมจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมมีบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม่นเพื่อจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคออกมติเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคมปี2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวียการสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับเวียการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวียการ3สร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดอยู่ในกองประชุมประธานกองประชุมได้นำพาค้นคว้าและปรึกษาลือโดยเฉพาะแม่นความจำเป็นที่ด่วนในการสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะที่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติหลักการคาดหมายสู่ศูนย์ทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆแผนจะตั้งปฏิบัติเพื่อเห็นให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปร่วมเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายของวาระแห่งชาติอิงตามแผนการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใช้หลักสูตรใหม่ในศกเฮียน 2026-2027 นี้อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะเอาใจใส่บรรดาหน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นจะได้เขียนปื้มแบบเฮียนและปื้มครูมือครูสั้นป.1 ป.2 และป.3 ให้สำเร็จท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผมด้วยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าสำหรับขบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้จะได้ทดลองนำใส่ปื้มแบบเฮียนครูมือครูและสื่อการเฮียนการสอนรวมทั้งกวดพานและหับห้องเนื้อในปื้มแบบเฮียนปื้มครูมือครูพร้อมทั้งเสนอให้คันถึงอนุมัติหับห้องในหลักสูตรแบบเฮียนปื้มครูมือครูและสื่อต่างๆได้รับการพัฒนาใหม่จัดพิมพ์และแจกจ่ายอื่น
3: ๆจะได้ฝึกอบรมครูและครูประจำการในขั้นตอนขบวนการดังกล่าวนี้จะได้พัฒนาปื้มครูมือครูฝึกอบรมครูฝึกและครูสอนนำเสนอปื้ม ที่ได้พัฒนาขึ้นมามากนี้หลังจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูฝึกขั้นศูนย์กลางแล้วก็ได้ฝึกอบรมครูขั้นแข็งศูนย์ภาคเหนือศูนย์ภาคกลางภาคใต้ตามขบวนการดังกล่าวการคาดคะเนการนำเสนอเพิ่มแบบมาทางอนุกรรมการหลักสูตรจะได้แบ่งออกเป็น4ระยะขั้นป.1 5ป.3จะได้เริ่มใส่เพิ่มหลักสูตรมาในศุกร์เหียน2027 2028ขั้นป.4 ป.5 และป.6จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกร์เหียน2028 2029ขั้นม.1 ม.2 และม.3จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกร์เหียน2029 2030และขั้นม.4 ม.5 ม.6จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกร์เหียน2030 31
1: ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ไทยฮู้ตื่มว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 บ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของปีเรียนเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกสูงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนพัฒนาครูเพื่อเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้แก่การศึกษาลาวร่วมกันก้าวเกียมครูห้องเรียนเพื่อร่วมกันนำใช้หลักสูตรใหม่ยกระดับการศึกษาลาวสู่ความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเทื่อละ9ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะเวนตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะเวนตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะเวนออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า18หา31องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า20หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า21หา32องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า20หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนวว่า20หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามหนังสือพิมพ์ The Business Times ของสิงคโปร์รายงานว่ายังคู่กับวิสาหกิจจีนนับมือหลายขึ้นสืบต่อลงเหลึกจัดสรรธุรกิจของตน URC ตะวันออกเฉียงใต้ธนาคาร Standard Chartered คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องของตนจะเล็งคมไว้ในการเติบโตในอีก3ปีต่อหน้าการเติบโตดังกล่าวกลุ่มเอาธุรกิจทุกอย่างของธนาคารดังกล่าวซึ่งรวมถึงเงินตราต่างประเทศการระดมทุนการให้คำปรึกษาและโครงเขตอื่นๆในบทรายงานดังกล่าวได้ซีออกว่าคงเขตหนึ่งที่นับมือได้รับความสนใจคือการนำใส่เงินหยวนแบบข้ามชาติอยู่จีนและอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องธนาคาร Standard Chartered ได้สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีความสนใจนับมือหลายขึ้นต่อการนำใส่เงินหยวนการคุ้มครองสภาพคล่องของเงินหยวนและอื่นๆ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่7กันยายนนี้ว่ามาเลเซียได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองเซเรียนลัสลาวักหลังจากที่ระดับมลพิษทางอากาศลดต่ำกว่าระดับอันตรายถึงยังใดก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันดีขึ้นและคุณภาพอากาศก็ยังคงบ่ดีต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ สำนักงานนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระบุในวันที่7กันยานี้ว่าพระมหากษัตริย์ซุลตานอิบราฮิมได้อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำแนะนำของท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากที่องค์การที่เกี่ยวข้องรายงานว่าคุณภาพอากาศในเมืองเซเรียนดีขึ้นข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียซี่ให้เห็นว่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ในเมืองเซเรียนได้ลดลงมาเป็น222ในวันที่7กันยานี้จาก519ในวันที่4กันยามาเลเซียจัดประเภท API ที่สูงกว่า300เป็นอันตรายในขณะที่500ได้เหตุให้เกิดภาวะฉุกเฉินก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองเซเรียนในวันที่4กันยานี้หลังจากที่หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่กาลิมันตันของอินโดนีเซียถึงเกาะโบเนียวเหตุให้ระดับมลพิษทางอากาศในรัฐสลาวักบรรลุระดับอันตรายและเหตุให้ต้องปิดโรงเรียนในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเฉพาะในเมืองเซเรียนและซามารันซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับบ่ดีต่อสุขภาพอย่างไห้แหงทั้งนี้รัฐบาลและอำนาจการปกครองรัฐสลาวักจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจัดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการอย่างเข้มงวดต่อไปซื้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าซื้นเที่ยวบุญสวงเฮือเดือนเก้าอยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ
5: ์พอถึงเดือนเก้าบุญห่อเข้าประดับดินน้ำข้านไหลลินส่งกระแสฟองฟาดฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพบุญฮอเข้าประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน22ของลาวจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวของทุกปีพุทธศาสนิกชนลาวจะเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าเข้าประดับดินหมายถึงเข้าและอาหารหวานคาวพร้อมหมากพลูยาสูบที่ฮอด้วยใบตองกล้วยเฮ็ดเป็นฮอน้อยเอาไปยายไว้ตามต้นไม้แขวนไว้ตามงาไม้ตามบริเวณใต้วัดหรือกำแพงวัดและวางไว้ตามพื้นดินพร้อมกันนั้นยังมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณีอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับด้วยการญาติน้ำอุทิศส่วนกุศลสำหรับการขั้นตอนการกระเกียมนั้นพอฮอดมื้อแฮม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะหางหากระเกียมอาหารหวานข้าวประกอบมีซีนปลาเผือกมันกล้วยอ้อยข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลหมากไหมหมากพูและอื่นจากนั้นก็ห่อด้วยใบตองกล้วยหรือตองจิงอาหารหวานห่อหนึ่งอาหารข้าวห่อหนึ่งและหมากพูห่อหนึ่งบางคนก็เห็ดใส่กระทงบางคนมันเห็ดใส่เจี้ยแล้วแต่ความสะดวกหรือบางคนก็เอาอาหารหวานข้าวใส่ในห่อเดียวกันเลยก็มีสิ่งของเหล่านี้จะน้อยหรือหลายแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนพอฮอดตอนเช้ามืดของมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวประชาชนลาวสาวผุดจะนำเอาอาหารที่ห่อไว้ไปวางไว้ตามกำแพงวัดและอ้อมแอ้มบนอยู่อาศัยเฉพาะนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพอดมือบุญฮอเข้าประดับดินพลังที่สำเร็จพิธีทั้งศาสนาอยู่ตามวัดวาอาหามในบ้านเฮือนของไผ่ลาวแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้มาเต้าโฮมกันอยู่แคมน้ำคานเขตทาปาเฝือนหาปากน้ำคานเพื่อจัดงานสวงเฮือประเพณีซึ่งเฮือสวงที่เข้าโฮมแข่งขันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกับท้องถิ่นอื่นเพราะรูปทรงของเฮือส่วนใหญ่เป็นประเภทเฮือกุนหรือเฮือไม้ลำเดียวเฮือที่ประกอบด้วยไม้หลายกีบตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ทั้งประดับประดาด้วยดอกดวงลายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลสร้างหลวงพะบางหัวและท้ายของเฮือจะประดับด้วยหมากเบ่งที่แกะสลักอย่างงดงามส่วนการสวงเฮือหัวหน้าสีพายจะต้องโยมหัวเฮือกลายเป็นซีซันที่โดดเด่นและงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวชมหลวงพะบางอย่างหลากหลายเป็นการเสริมขยายด้านวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพะบางให้คงคุ้นค่าเป็นการสุกยู่เศรษฐกิจสร้างและหักไถ่ประชาชนภายในนครก็คือแขวงหลวงพะบางให้มีความเข้มแข็งมาฮอดมื้อนี้คณะผู้สอบได้ก้าเกี่ยมไว้งานแต่ละด้านสำเร็จแล้วส่วนการก้าเกี่ยมเหือส่วงของแต่ละภาคส่วนแม่น ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อให้การแข่งขันรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของเฮือสวงหลวงพะบางในโอกาสนี้สาวหลวงพะบางได้เว้าถึงเอกลักษณ์ของเฮือสวงหลวงพะบางว่า
6: อันรักษาที่ว่าบ่ได้ปวดได้แป้งบ่ได้เสียบได้ต่อที่ว่าพอคิดว่าหยังแต่เฮือบานปะข้ามแล้วก็เฮืออภัยก็เหือบาดเส้นชื่อว่ายังเป็นเหือเก่าเหือเดิมชื่อว่ายังแต่3ลำอันนี้นี่เป็นเหือที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางแท้ๆฉะนั้นจิตใจของอีพ่อแล้วเลี้ยงการเอาเหือช่วงนําเข้าแข่งขันในปีนี้นี่แม่นเพื่อเป็นฮิตของเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางถึงว่าจิตแพ้ไปชนะแม่ยังมันบ่มีปัญหาอันสําคัญเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นฮิตเป็นของรักษาเอกลักษณ์ของหลวงพะบางไว้ให้มันให้ยาวนานให้ดูคล้านพวกเฮาได้สืบทอดได้เบิ่งคันถ้าว่าทุกคนฮักเอาจะเซาชงเสื้อเหือกูนไปซอกเหือกูนนี่มาเป็นเอกลักษณ์แท้ๆแล้วพอในไส้น้ําคานของหลวงพะบางพวกเฮาในการแข่งขันนี้จิตใจอยากให้มีแต่เหือกูน
7: ดีใจเพราะว่าค่อยกับผู้นึงแหละเป็นคนผลักดันเพื่อว่าให้มันแยกไส้พอไปปีนี้ไปปีนี้แท้ๆกีฬาในเป็นฮักซาประเพณีของหลวงพะบางแท้ๆเพราะว่าอยู่ในโลกนี้บ่มีแต่หลวงพะบางเท่านั้นที่เป็นเหือแง้มแล้วก็ยมหัวไปประชุมทุกครั้งไอ้กับพยายามดันว่าพ่อได้บ่มาปีนี้เพิ่นเลยประชุมกันว่าแยกก็ได้ก็แยกซะเพื่อมันรักษาฮิตของนี้ไว้บานแต่ละบานจะให้มีเหือปีหน้าก็ให้ผลักดันหลายๆไฟให้บานได้ให้มันมีลำนึงคือยุคผ่านมาพยายามมีฮอด30ลำ40ลำเป็นเหือประเพณีมัดเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อๆไปมัดยุคนี้ยุคหน้ามันเป็นยุคต่อไป
8: หลวงพะบางเฮาเป็นเมืองมรดกโลกเหือก็ต้องให้มันเป็นเหือประเพณีที่ว่าสืบทอดมาหลายเส้นคนแล้วเพิ่นมาแบ่งสายที่ก็ดีแล้วใช่ป่ะเหือสูตรกับเหือเสียบยักเข้าไปสายนึงเฉพาะเหือประเพณีนี่น่ะเอาไปสายนึงปีนี้มีชํานิปีหน้าผู้ใดก็ยักซื้อมาลิ้นมาเฮ็ดให้เหือประเพณีนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผู้ใดสิเล่นเหือมาน่ะขอให้เอาเหือประเพณีมาซะอย่าสิไปเอาเหือสูตรเหือเสียบน่ะอ้ายก็ดีใจโอ้ที่ว่าเพิ่นมาแบ่งสายเนี่ยผ่านมานั้นเฮาเว้าแล้วมันก็บ่เกิดพ้นแต่ว่าปีนี้มันเกิดพ้นขึ้นมาแล้วเฮาอยากหักสาเหตุของประเพณีเฮาจึงมาฟื้นกันขึ้นมาเอาเหือประเพณีมาแข่งแต่ว่าปีนี้มันบ่ได้เต็ม100ปีหน้ามันฮักสิเต็ม100เรื่องไสยศาสตร์นี่บ่ต้องเอามาเถื่อ
0: ท่านเสวยศรีละวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเหือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางนอนอยู่ใน22ของลาวและสืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเสื่อถือของชาวพุทธเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโอกาสนี้เฮียกของให้ชาวหลวงพะบางทุกท่านหน้าพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเที่ยวหลวงพะบางและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมาสมบุญสงเหือที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกหับห้องว่าจะได้รับความประทับใจได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหานาการ
9: ในนามคณะรับผิดชอบจัดงานบุญจึงขอเป็นเกียรติเชิญบรรดาท่านนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทั้งภายในและต่างประเทศทุกสรรคนในสังคมเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญฮอเข้าประดับดินช่วงเหือเดือน9ประจําปีพ.ศ. 2569พ.ศ. 2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกณโอกาสปางบุญใหญ่ที่มีความหมายความสําคัญนี้ข้าพเจ้าขอเฮียงฮ้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการบรรดาบริษัทห้างฮานและหัวหน่วยบริการต่างๆจงพร้อมกันร่วมจิตร่วมใจเป็นเจ้าภาพเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาด
0: ท่านผู้ฟังเถียงแพงงานบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเหืออยู่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางในแต่ละปีคณะนำแต่ละคันและประชาชนบรรดาเผ่าชาวหลวงพะบางได้สืบทอดประเพณีอันดั้งเดิมนี้ให้มีความยืนยงทั้งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่เฉพาะรูปแบบการทรงเรือได้รักษาไว้โดยให้มีผู้โยมหัวเรือและทางท้ายเรือถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวหลวงพะบางได้ปฏิบัติกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จนมาฮอดปัจจุบันเพื่อให้งานบุญมีความคึกคืนมวลซื่นรักษาได้ฮีดของประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพะบางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงเป็นเจ้าการประกอบส่วนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้การจัดงานบุญมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนชาวหลวงพะบางทุกคนต้องเป็นเจ้าการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและ ไม่ตีจิตมิตรภาพรักษาความสะอาดเน้ใส่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมและฮวมมวลซืนทุกกิจกรรมในงานบุญเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงหบางเมืองมรดกโลก
1: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเชิญเที่ยวบุญสวงเฮือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรเขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีหลีวะ
11: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตะกุลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ใส่เงินกิบทอดังซาดหักสาขาบทบาทเงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 12:30 13:00 อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญข้อมูลข่าวสารเป็นของบรรดาทานเพียงแต่ทานติดตามหับฟังรายการนี้รายการเพื่อนธนาคาร 12:30-13:00 ข้อมูลที่พวกเราได้เนาะจากการสนองของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีน้ำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้อนุรักษ์จะสืบต่อข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามรับฟังตลอด30นาทีนี้โดยรวมแล้วได้นำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ตลอดระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาเดเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ได้รับฟังรายการของเฮาตั้งแต่เบื้องต้นล้วนแล้วแต่ติดพันกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อว่าพวกเฮานำเสนอข้อมูลไปเป็นบอนอิงให้บริษัทห่างห้านธุรกิจขนาดน้อยขนาดใหญ่ผู้ใดที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเฮาเนาะการลงทุนหวมหุ้นหรือดำเนินธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จต้องมีครูปรึกษาที่ดีดังนั้นอย่าลืมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1602สำหรับมื้อนี้ดินฟ้าอากาศอยู่ทางต่างแขวงเป็นคืนแนวใดแดดกระทนฝนกระสู้หนาวก็ต้องผ่านพาเพื่อหน้าที่เวียกงานจะประสบผลสำเร็จเห็นใจผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเมื่อใดที่อากาศร้อนท่านผู้ฟังแน่นอนว่าบ่ได้ลดละเป็นชาวกสิกรไฮนาหัวสวนหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินสำเร็จจากฤดูแล้งลงสู่ฤดูฝนสำเร็จจากฤดูฝนกลับคืนสู่ฤดูแล้งเป็นเวียกงานที่หมุนเวียนฮอบเวียนในแต่ละปีก็อาจจะมี2ฮอบดังนั้นเวียกงานของเพิ่นอ้าวหนักเดก็ขอให้บุกเบิกสู่สนเพื่อการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเราก็ต้องได้หาทางออกเสียกันเนาะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งคำสุภาษิตนี้ใช้ได้ดังนั้นมาตรการก็ต้องได้ช่วยกันโดยเฉพาะแม่นประชาชนลาวบรรดาเผ่านี่แหละต้องได้พร้อมใจกันปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ ต้นรายการจากทางรายการเพื่อนธนาคารนี้อนุรักษ์จะพักให้เมลการนั้นหาฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนเพราะว่าไรเนี่ยต่อไปพวกเฮายังอยู่กับขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ไรเนี่ยต่อไปจึงหาฟังเนื้อในจากทางรายการ
15: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
16: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
16: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
17: เสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
18: มีหยังเน
17: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
18: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
17: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
18: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
17: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
18: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอตลกทจำกัดโทร021-265-483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265-461
19: แก้วเป็นลูกกินหยังคือไข่น้ําเพียงแท้น่ะ
20: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
19: ่คือบ่เปิดไซโอไซคุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
20: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
19: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดไซโอหรือว่าไซฟุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
20: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
21: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
22: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
21: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: มีรายการหลายคนหาฟังรายการของพวกเฮาอยู่เนาะหลากหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หาฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ผลของการหาฟังเป็นขึ้นเอาไหนถ้าว่าหาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขัดข้องบ่จ๋าบ่แจ้งไปหาฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lawมีทางอยู่ออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่38นี้ได้ระบุถึงการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์จะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในกรณีใด1หรือทั้งหมดดังนี้1ตามการห้องขอของตลาดหลักทรัพย์โดยมีมติของกองประชุมผู้ถือหุ้น2ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องที่สร้างผลเสียหายให้แห่งต่อกับความมั่นคงของตลาดหลักทรัพย์และระบบตลาดทุน3 บ่แก้ไขปัญหาตามสาเหตุของการจุการดำเนินธุรกิจ 4. ละเมิดข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 5. ละเมิดกฎหมายที่ส่งผลสะท้อนร้ายแรงต่อระบบตลาดทุนตามการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 6. มีคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ตลาดหลักทรัพย์ล่มละลายภายหลังที่ถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้องได้เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกเลิกตลาดหลักทรัพย์และประกาศให้มวลชนทราบอย่างกว้างขวางโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนเป็นเวลา7วันอย่างต่อเนื่องนับแต่วันได้ถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหรือยกเลิกตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นไปเอาละท่านผู้ฟังอนุรักษ์จะนำเสนอเพียงแต่1มาตราก่อนเนาะในมาตราที่38เว้าถึงการถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และยันต่อไปสืบต่อในมาตราที่39เป็นต้นไปผักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เออเสี่ยวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
3: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
2: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ว้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและรู้ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
4: เงินเก็บมีขาล่นหากคนห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข่งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกันการขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
5: อย่างอยู่กับสาขาอาชีพต่างๆที่หลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรหาฟังอยู่ตามห้องละห้องการเป็นโมงพักเที่ยงแดสาวค้าสาวขายหาฟังอยู่ตามท้องตลาดก็ขอให้ซื้อได้ขายหมานบ่เฉพาะแต่มื้อนี้ทุกๆมื้อเลยตลอดไปมันหมานแห้งๆเด้อละกาการประกอบอาชีพอื่นเป็นผู้ที่ขับรถบ่ขึ้นมาเหนือลงไปใต้ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยและสาวกสิกรให้นาหัวสวนกบเฮาเนาะสุ่มใส่ในการผลิตอยู่ในขณะนี้ทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปครอบครัวใดที่มีเงินไขเพียงพอเนื้อทีทึนฮ้อนแห่งงานมีเครื่องกลจักรก็สามารถปลูกหลายผลิตหลายเลี้ยงหลายกลายเป็นสินค้านำรายได้เข้าสู่ครอบครัวเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ว่าบางคนว่าเนื้อที่ก็น้อยเนาะแรงงานกับบ่มีทุนฮ้อนก็มีเพียงเล็กน้อยสามารถเลี้ยงปลูกพอกุ้มอยู่กุ้มกินจุนเจือไปในครอบครัวก็ได้เป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ในเบื้องต้นคือการสนองอาหารให้ครอบครัวมีอยู่มีกินในเบื้องต้นก่อนพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมาฟังขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่39มีรายการในมาตราที่39ได้เว้าถึงการควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์การควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ การควบและการยุบเลิกตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์บนพื้นฐานการตกลงเห็นดีของรัฐบาล

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติหักสาขาบทบาทเงินกีบลาวทักทายมีรายการตอนท้ายรายการท่านยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อยู่กับอนุรักษ์เนาะ30นาทีซึ่งว่าได้นำเสนอบรรดาข้อมูลข่าวสารเดให้มีรายการได้หับฟังอย่างทั่วถึง2ทางในการหับฟังรายการของพวกเฮากะทีเว็บไซต์ www.lnr.org.lawมีทั้งอยู่ออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกหรือหับฟังง่ายๆที่ FM 103.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์30นาที12โมง30หา13โมงพร้อมกันนั้นพวกเฮายังกระจายข่าวไปที่รายการโทรภาพแห่งสัตว์ลาวช่อง1ที่รายการเส้นทางสู่ตลาดทุนเวลา20โมง30หา21โมงเบิ่งคืนหลังในวันพฤหัสตอน20เวลา9โมงถึง9โมง30ข้อมูลที่หลากหลายรวบรวมที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la หรือสองทาง Facebook ที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งสปป.ลาวเอาละระยะท้ายนี้สารานาฮู้กับหัวข้อที่ว่าคุณประโยชน์นาฮู้จากหน่อไม้ฝรั่งมีละการหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชเมืองแถวเอโรปและแอฟริกามีทั้งสนิทที่เป็นนอสีเขียวและนอสีขาวซึ่งนอกจากจะกินแซ่บแล้วหน่อไม้ฝรั่งยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อห่างกายหลายสารอาหารที่พบในหน่อไม้ฝรั่งมีทั้งโปรตีนแฮธาตุสนิทต่างๆเช่นธาตุสังกะสีทองแดงฟอสฟอร์โพแทสเซียมซิลิเนียมฟูลาซินและกากใยอาหารหลายอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดวิตามินซีวิตามินบีรวมทั้งบี1บี2บี3บี6วิตามินกาวิตามินเอโฟเลตมีสารกูต้าไทโอนมีปริมาณเกลือน้อยและบ่มีไขมันคุณประโยชน์ของหน่อไม้ฝรั่งมีหลวงหลายมีละการผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานเหมาะสมที่จะกินหน่อไม้ฝรั่งเพราะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่และไขมันน้อยแล้วยังช่วยไล่น้ำเหนียวหลุดกรดในลำไส้บำรุงผิวให้สดใสมีการศึกษาไว้ว่ากรดอะมิโนและแฮธาตุในสารสกัดจากหน่อไม้ฝรั่งป้องกันเส้นตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้การกินหน่อไม้ฝรั่งต้องกินสุกเท่านั้นเด้อท่านผู้ฟังห้ามกินดิบอย่างเด็ดขาดเนาะต้องให้ปรุงแต่งให้สะอาดสุกดีจึงหาประทานแน่นอนว่าได้คุณประโยชน์มื้อนี้30นาทีขอขอบใจข้อมูลทุกอย่างจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวและขาดบ่ได้เลยขอขอบใจบรรยากาศทุกๆท่านติดตามรับฟังรายการนี้มื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ศาสตร์ที่จำเป็นเช่นภาษาลาวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้หลายขึ้นท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเขตสมบูรณ์มีคำเห็นในโอกาสวันไข่ศกเฮียนใหม่วันที่1กันยาศกเฮียน2026-2027ว่าครูสอนทุกสั้นทุกขั้นจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยึดถือจรรยาบรรณครูเป็นหลักเพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับนักเรียนแต่ละสั้นแต่ละขั้นจงตั้งใจค้นคว้าหำเรียนอยู่ในห้องเรียนให้หลายขึ้นด้วยตนเองดุมันค้นคว้าหำเรียนฝึกฝนละลอมตนเองให้กลายเป็นนักเรียนดีของครูกลายเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองประพฤติดีในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
1: ประพฤติที่ดีในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสังคมช่วยศึกษาแนวคิดให้แก่ลูกหลาน
0: ถูกดังท่านบัวพันธ์อินทปัญญาได้เรียกร้องให้องค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเรียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมสนภาคส่วนธุรกิจในทั่วสังคมจงประกอบส่วนเข้าในเวียกงานพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นและเป็นปกติต่อเนื่องจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: Laika
3: Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Walking down the streets พบกันกับเมื่อวันพุธปกติก็แม่นไอ้หนุ่มสมัยมาฮับหน้าที่ดำเนินรายการเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากับทีมงาน Colorful พวกเขาสองคนนี้ล่ะรายการก็สามารถสื่อสารกันเด้อเวลาจะทำรายการมื้อนี้กิ่งไม้เดินทางพร้อมกันจนถึง1ชั่วโมงฮอด14โมงพุ่นเด้อมื้อนี้พ่อหอกก็จัดเพลงตามใจคนคอยอยู่แล้วกับเมื่อวันพุธมักเพลงแบบใดมีรายการก็สามารถสื่อสารกันได้มีรายการบ่าวบ่าวบ่าวยังไล่นอกกิ่งไม้มีไล่ยางมาโอมาลมอยู่เข้ามาฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่พวกเขาบ่าวกันเด้อมื้อนี้ก็สามารถข้อกันเข้ามาได้มิกซ์ซับกันไป

การยืมเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังเป็นผลงานของ Jonas Brothers ใส่ซื้อว่า Listen When Sad เป็นเพลงเก่าบอกกับบอกเก่าถ้าก็ปล่อยวันที่28ที่ผ่านมาค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเบิ่งเนาะปกติพวกเขาก็จะแนะนำเพลงใหม่ที่เจียโคเคียบเป็นมืออื่นฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไหมอาจจะหยิบมาเบาให้มีรายการได้ฟังในมืออื่นก็ได้ขณะจะทำรายการพวกเขาสามารถสื่อสารกันผ่านซุ่นซ่องหนึ่งซ่องหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดสามเด้อเบอร์ที่พวกเขาสามารถสื่อสารกันเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรละครดังที่ฮู้กันนั่นละว่าเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างตังเด้แจกกันมาได้ซ่อง3เดือนแล้วเราจะแจกไปจนถึงท้ายปีฉะนั้นแต่ละเดือนเพิ่นก็มอบออกไปห้อยล้านการแสดงความยินดีหนาวนะผู้ใดที่ได้รับรางวัลกันไปวิดหน้าวิดล่างกันไปกับโบเป็นยังเดือนนี้ยังมีโอกาสได้ลุ้นกันใหม่100ล้านอีกซึ่งเพิ่นแจกไปจนถึงท้ายปีท้ายปีก็จะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อและมีไส้คอคำตามหอยปลายล้านลุ้นกันไปเรื่อยๆผู้ได้ได้รับรางวัลอันใดก็สามารถสิกโนมาให้กิ่งไม้เนี่ยก็ลุ้นไปนำกันนะมิตรรายการขอบใจเราโทรคมนั่นล่ะที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนพวกเราเลยหมากติกาในการเข้าสิงรางวัลที่เพิ่นมอบให้ครบรอบ30ปีนั้นกำแมนตื้มเงินบ่ให้หลุด 100,000จะตื่มบริการได้ก็แล้วแต่1แสนขึ้นไปเพื่อเขาเข้าไปลุ้นเด้ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาติดตามผ่าน Colorful 103.7 MHz จะติดตามผ่านทางวิทยุก็ดีหรือว่าทางเว็บไซต์ของวิทยุพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซ้ำเด้อหรือจะติดตามผ่านคืน94กันยินดีตอนหับเข้าสู่รายการเพลงสากล นั่นล่ะเอิ้นอีกอันหนึ่งเอิ้น Colorful Music ไล่คนเวลาที่พบพอกับกิ่งไม้เพิ่นก็บ่ค่อยจะจือพอเวลาเว้าทั่วไปเนาะเวลาเว้านำพี่น้องอยู่แถวเนี่ยเขาก็จะเว้าเป็นเสียงเบียงจันเอิ้นว่ากระป๋อมเปลี่ยนเสียแต่เวลามาจัดรายการมันจะเป็นเสียงออริจินอลเวลาเขาเว้าเสียงออริจินอลไปนะมันก็จะจืดโอ้มันว่าเคยคุ้นเคยได้ฟังก็ขอบใจเนาะที่ติดตามและก็ทักทายกันมาขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนมากผิงแบบใดก็สามารถกิ่งกังสื่อสารกันได้ผ่านซุนซองหนึ่งซองซองซีหนึ่งเจ็ดสาม

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลก็ลุ้นกันไปปฏิบัติตามเงื่อนไข100ล้านแจกไปอีกแจกไปจนถึงท้ายปีก็ยังมีโอกาสให้พวกเราได้ลุ้นไล่เธออยู่จริงไหมก็ลุ้นกันไปเรื่อยบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนี่คือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางลาวโทรคมได้เฮ็ดขึ้นมาจัดเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเลือกไซส์ตามความเหมาะสมเด้อเส้นว่าเขาไปมือหนึ่งเขาก็เลือกตัวแพ็กเกจเล็กหนึ่งอ่ะ 15,000 กิบเท่านั้นมันมีแพ็กเกจ 40,000 ไซส์ได้สามมือรหัสมันเล็กสามและยังมีอาทิตย์หนึ่ง 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เอาจือรหัสของแพ็กเกจแล้ววิธีสมัครบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเสียไปลมเวลาเสียน้ำมกน้ำมันเราสามารถสมัครผ่านหน้าจอโดยกดเครื่องไม้ดาวทรง3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวแล้วก็ใส่รหัสที่เราต้องการเข้าไปตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็สามารถสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนเด้อสมัครกันได้สะดวกสบายเวลาไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือเส้น AIS กลับมาก็เปลี่ยนมาเป็น LTC แล้ววิธีไปจับนะแล้วก็เปลี่ยนมันก็จะมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นเขาต้องศึกษาถามผู้ที่เคยใช้หรือเป็นมือใหม่เขาก็สามารถไปหาบูธของเหล่าโทรคมก่อนข้ามให้เพิ่นอธิบายให้หรือว่าให้เพิ่นสมัครให้นะเวลาสมัครบ้านหนึ่งเพื่อต่อไปมันก็จะขึ้นแบบโอโต้แล้วเวลากลับมาเขาก็มาเลือกเอาเครือข่าย LTC เพื่อไซต์งานคืน

0: Moon Music เพลงดีเพลงดังฟังมวน
1: ก็ผ่านกันไปอีกตืมหนึ่งซิงเกิลเนาะที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังผลงานของโคนเพลย์เป็นนักร้องสาวอังกฤษอะสาวบริติชเนาะจะเป็นวงร็อกแบนด์ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่10เด้อที่10ของโปเกียวหยิบมาให้มีรายการได้ฟังมื้อนี้พวกเขาเปิดเพลงตามใจคนข้ออยู่แล้วผู้ใดมักผลงานของพวกเกี่ยวกับจือซื้อไว้อัลบั้มที่มีซิงเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาใส่ซื้อว่า Moon Music มีรายการก็คงจะถามกิ่งไม้ซื้อซิงเกิลตัวนี้ว่าจังได้ซื้อว่า Feels Like I Am Falling In Loveจะเป็นการเคียนติดกันเลยอ่ะหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมติดตามรายการพวกเราได้ได้ถูกแฮงห้นนั่นล่ะถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถล็อกอินเข้าไปติดตามรายการผ่านเว็บไซต์พวกเราโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเอาซาซาติดตามผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar แล้วเข้าไปที่หัวข้อเขียนว่า 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลิกเข้าไปก็ได้ยินหรือว่าได้หาฟังรายการพวกเราออนไลน์ทุกมื้อหรือจะติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงสามารถติดตามได้ใช้รถใช้ถนนอยู่หรือว่าอยู่ห้องลาห้องกันก็เฮ็ดเรียกไปได้ฟังเพลงไปแน่หลายคนก็บอกว่ากันเฮ็ดเวียกแล้วมีเสียงเพลงค่อยๆหรือว่าเสียงเพลงอาจจะทึกใจแห่งก็ได้เพิ่นว่ายิงเฮ็ดให้เวียกนั้นไปได้ดีว่าซั่นก็อย่าลืมเนาะทูนอินเข้ามาติดตามรายการพวกเขา
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แฮ่วะอีลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
3: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: ทีมกับ Family Package ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใดที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบมี data 45 กิกะไบต์มีนาทีโทร100นาทีกับแพ็คเกจตัวนี้เฮาสามารถลงทะเบียนไซต์ทราบเบอร์ด้วยกันอีกตึมแพ็คเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีและสามารถแบ่งปันกันไซต์ถึง5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะกับครอบครัวได้ที่มีคนน้อยแน่ผู้ใช้หลายไซส์น้อยสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันไซส์เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าหมู่คู่สนิทกันนะเนาะเอาแบ่งปันกันไซส์ส่วนไล่คันวาเป็นเด็กวัยรุ่นตอนนี้เพิ่นก็ว่าบ่อขอไซส์ผู้เดียวขอเพิ่นไซส์ไล่เด้คันว่างแล้วก็อยู่กับหน้าจอตลอดสังเกตเบิ่งอยู่แถวบ้านก็เป็นแบบนั้นสุดแต่เว้าสุดแต่ว่า

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจรคมจรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: นี่ตุน
7: หือ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: You are listening to colorful music. Enjoy
9: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

านกันไปเนาะเป็นผลงานของ Marshmallow ห้องหวมเคียวซีใส่สื่อว่า Another Drink Drink ก็แปลว่าดื่ม Another ก็แปลว่าดื่มอีกเราเรื่องการดื่มเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูตอนนี้เมื่อกี้ก็ว่าให้ฟังแล้วบริการยิ้มกับ Family Package และกับบริการซิมเดียวเที่ยวโทรถ่ายบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นที่ทางบริษัทนั้นแจกออกไปครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังซึ่งเพิ่นแจกมานี่ได้ซ่อง3เดือนแล้วจะแจกกันไปถึงท้ายปีเงินใครง่ายๆอ่ะพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลที่เพิ่นแจกเดือนนี้ก็100ล้านนั่นก็คือเวลาเราตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมอ่ะจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุดเด้อ 100,000 กีบเพื่อเราจะเข้าไปในลิสต์ได้เบอร์เราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนเพิ่นแรนเดิมมอบออกไปลุ้นกันไปอีกน้องในเดือนกันยาผู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัลกับเราโทรคมมิตรรายการผู้ใดต้องการใช้บริการฝากเบอร์เวลาเราจำเป็นต้องไปขับหน้าเวียกอยู่บนที่เราสามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมมิตรรายการก็ใช้บริการนี้เด้อฝากเบอร์ไว้เพราะว่าเบอร์ถ้าว่าเป็นเบอร์ที่หลายคนคุ้นเคยเขาก็บ่อยากเปลี่ยนกิ่งไม้ก็เซ็นกันลิเริ่มใช้เบอร์ได้ก็ยังเบอร์นั้นอะเสียจาก10เทื่อหนึ่งก็ยังไปจูนเอาเบอร์เก่าเพื่อว่าผู้ที่เพิ่นได้รู้จักเบอร์เขาสามารถติดต่อได้เนาะพวกเขามีบริการ3เดือน6เดือน12เดือนเด้อให้มีรายการได้ฝากราคาก็ประมาณเดือนละ10,000นะค่าบริการฉะนั้นมันมีเป็นแพ็กเกจ3เดือน3เดือนก็รหัสเป็นเลข3ครึ่งปีก็เลข6 1ปีเลข12เฮาจื้อรหัสแล้วเฮาก็เลือกว่าเดือนจากเดือนที่เฮาต้องการฝากเนาะมี3เดือน6เดือน12เดือนเลือกอันใดอันหนึ่งเด้อเฮาจื้อแพ็กเกจแล้วเนาะ3 6กับ12วิธีฝากก็สามารถตื้มเงินเข้าระบบแล้วกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ไปหรือว่าครึ่งปีก็ใส่เลข6หรือจะเป็นปีก็เลข12ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเวลาเราต้องการแยกจะแยกเบอร์นั้นมาใส่เขาก็เพียงแต่กดดาว3344ดาวเลข00นะ02โตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อเราโทรคมไส้ด่วนบริการเสริมมีรายการ5858จะเป็นอีก2ทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถสอบถามสามารถสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะดาวน์โหลดเสียงเพลงรอไส้แลกdata เอาคะแนนแลก data หรือว่าคะแนนแลกมูลค่าโทรก็สามารถใช้บริการ5858ได้

0: Ladies and gentlemen, I present กับนักฮ้องฮ้องหน้าตาดีโลเซ่ที่มีซิงเกิลโด่งดังแบบถล่มทลายอ่ะ APT ฮ้องหวมกันกับ Bruno Mars นะไลน์นี้ก็เป็นซิงเกิลตัวหนึ่งของกูเกียวที่ปล่อยออกมา Toxic Till The Endรวมๆก็คืออธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของสองคนนั่นล่ะว่ามันเป็นผิดมันผิดเพี้ยนอ่ะจนสุดท้ายก็แม่นบ่ลงเอยกันประมาณนี้จึงเป็นที่มาของเพลงว่า Toxic Till The End
1: Colorful Music The Best Radio In Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
7: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
8: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทาง Colorful ยังอยู่กับกิ่งไม้อยู่อย่าฟ้ามุ่นคืนไปใส่เถื่อเนาะเพราะเฮายังมีเวลาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนนั้นก็คือบริษัทเราโทรคมสายเมื่อกี้เมื่อวานยังจะฟังผลงานของที่50แด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาจระคมจระคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219-385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ขอบใจบริษัทลาวโทรคมเนาะที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราเวลาก็บ่อย่างไรอย่าง 4-5 นาทีขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามานั่นล่ะและมีรายการอย่างทูนอินเข้ามาติดตามรายการทุกมื้อเนาะจะมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปก็เป็นผลงานของการอนเป็น Spanish version อีกตึมหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเสียงเพลงมืดเมื่อได้กินไม้เซกุดบายกันไปขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการมาพ้อกันไม้มืออื่นโมงเกาเดอร์สำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเนื้อการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นเมื่อบ่ดลนี้ท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นสุ่มใส่ส่งเสริมการผลิตยาผลิตภัณฑ์การแพทย์สามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงการบริการปิ่นปัวที่จำเป็นความหลายกว่า94ส่วนห้อยท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเรียกงานพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมและเอาใจใส่จัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานทางภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับหลายกว่า84ส่วนห้อยของแผนการปีพันธบรรดาหัวหน่วยแห่งงานฝึกสีมือและพัฒนาแห่งงานได้ 91,982 คนเท่ากับ70กว่าส่วนห้อยของแผนการจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
2: พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโมเมนเอาลูกแดงขันท่าของโมเมนสติแดงลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกโมเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแข็งแกร่งทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายรายการของพวกเฮาเมียท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์ไปจนถึงพุ่นละมื้อวันอาทิตย์ซึ่งต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะละก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้แม่นเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างความสดชื่นในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามโรงจักรโรงงานหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดเวียกเกษตรกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรอาจจะได้ประจำการเฮ็ดเวียกอยู่ในเวลาบ่ายแบบนี้กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ทางความฮู้ความบันเทิงได้ความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายและสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะที่มีอากาศอบอ้าวอากาศร้อนและบ่แล้วต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งถูกแสงแดดอันนี้แห้งร้อนยิ่งกว่ามันเป็นการซ้ำเติมร่างกายจากสันแล้วเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวร่างกายของคนเฮาก็เสียน้ำหรือว่าเสียความชุ่มชื้นบ่ว่าจะเป็นทางลมหายใจการปากเว้าหรือว่าเหงื่อที่ซึมออกมาตามผิวหนังเมื่อร่างกายขาดน้ำแนวนี้ก็เฮ็ดให้ร่างกายขาดความสมดุลเมื่อบ่มีความสมดุลก็เกิดความอิดเมื่อยอาจจะเป็นวินเป็นเวียนขาดน้ำไหลก็เป็นลมเป็นแรงฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมมั่นเติมน้ำให้กับร่างกายอยู่สม่ำเสมอด้วยการมั่นดื่มน้ำเท่าเล็กเท่าน้อยกินน้ำอยู่เรื่อยๆเป็นประจำบ่ดื่มเท่าเดียวหลายๆมันจะเป็นการซ้ำเติมมรรคไขลังเฮ็ดให้มรรคไขลังของคนเฮานี่เฮ็ดเวียกหนักจากนั้นแล้วก็ควรดื่มเท่าเล็กเท่าน้อยน้ำนั้นก็ควรเป็นน้ำที่น้ำละลาแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดบ่ควรสิเย็นจนเกินไปแล้วก็บ่ควรสิร้อนจนเกินไปเอาแต่พอดำพอดีก็คือน้ำในอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็บ่ควรเติมสิ่งใดๆลงไปไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าน้ำตาลโดยเฉพาะแล้วน้ำตาลนี่ถือว่าเป็นตัวการอันตรายที่พาให้เกิดพยาธิต่างๆแม่นอยู่ว่ารสชาติหวานนี่เฮ็ดให้คนเฮาเสพติดเฮ็ดให้คนเฮากินได้หลายขึ้นแต่ว่าถ้าหับที่เกินไปหับเรื่อยเกินไปอาจจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพเพราะว่าเฮาได้รับน้ำตาลจากทางอื่นหลายอยู่แล้วท่านผู้ฟังเฮากินข้าวประเภทข้าวเหนียวนี่น้ำตาลหลายที่สุดรองลงมาก็แม่นข้าวเช้านอกจากนั้นก็แม่นอาหารอื่นๆที่เฮากินมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในนั้นบัดนี้เฮามากินน้ำใส่แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเติมอีกเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปเท่าเล็กเท่าน้อยกระแสเลือดก็ได้รับน้ำตาลเติมเข้าไปก็ให้เกิดพยาธิได้เพราะว่าน้ำตาลนี่มันเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระดับเซลล์เกิดการอักเสบแล้วก็จะเฮ็ดให้ก็เกิดเป็นพยาธิตามมาในภายหลังจากนั้นแล้วก็ควรจะดื่มน้ำที่เป็นน้ำที่บ่ปรุงแต่งบ่มีสีสันและบ่มีรสชาติเนื่องจากมันบ่มีแคลอรี่เฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาอยู่ระหว่างมือนั้นบ่ไปรับพลังงานจากทางอื่นแต่มีการดึงเอาพลังงานที่เป็นพลังงานสำรองอยู่ในร่างกายออกมาใช้งานเมื่อพลังงานสำรองถูกใช้ไปจนหมดแล้วบ่มีพลังงานที่เหลือตกค้างร่างกายก็จะมีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงอันนี้ก็แม่นเทคนิคหรือว่าวิธีเล็กๆน้อยๆในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพที่พวกเฮาทุกคนสามารถปฏิบัติได้บางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ถือว่าเป็นการแนะนำบ่แม่นการสอนเด้อแต่ว่าเป็นการแนะนำในทางที่ดีพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนเฮานี่แม่นหยังก็คือพวกไขมันไขมันมาจากไสมาจากอาหารที่เฮาบริโภคบ่ว่าจะเป็นแป้งนี่ก็แม่นตัวการแป้งก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลใดนะเป็นน้ำตาลเสริงซ้อนที่มันเปลี่ยนรูปมาจากแป้งที่เรากินจากพวกข้าวนมข้าวอีกอย่างต่างๆเมื่อมันเปลี่ยนรูปมาเป็นน้ำตาลแล้วเมื่อมันเหลือไซแบบนี้มันก็เปลี่ยนรูปจากน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วไปเสื่องที่ตามลืบผิวหนังท่านผู้ฟังมันเสื่องซ้อนที่ตามกองแขนตามเหนียงตามเหนียงคอคนเฮานี่แหละแล้วก็หน้าท้องต้นขาแล้วก็สะโพกสะสมมือเล็กมือน้อย
พอกพูนหนาขึ้นกลายเป็นไขมันสะสมถ้าว่าเฮากินบ่อยู่บ่เซาแหละกินบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อไขมันตัวนี้ก็บ่ถือเอาออกมาใส่จักเทื่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮากินให้น้อยแล้วก็ปะระยะเวลาว่างให้หลายขึ้นให้ยาวนานขึ้นร่างกายมันสิเกิดการเตือนตัวมันเองโดยการที่มันไปดึงเอาพลังงานที่เสื่องซ่อนอยู่พลังงานที่สะสมอยู่นี่ออกมาใช้งานอันนี้ก็แม่นแนวทางนึงที่หลายๆคนพากันเฮ็ดในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าความฮู้นี่มันแพร่ขยายไปมันเฮ็ดให้คนเฮาฮู้ทันแล้วก็ปรับใช้หลายคนก็ออกกําลังกายควบคู่ไปนําอันนี้แม่นการเบิร์นหรือว่าเผาไขมันได้ตื่มอีกทางนึงก็เป็นยิ่งเป็นการดีฉะนั้นแล้วขอแนะนำท่านที่มีพยาธิประจำตัวบางท่านอาจจะต้องได้กินยาหลังอาหารอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้บ่สามารถที่จะปฏิบัติข้อนี้ได้แต่ว่าท่านที่สุขภาพปกติดีบ่ถึงขั้นว่าดีเลิศแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่บ่มีพยาธิประจำตัวบ่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่งบ่ได้มีพยาธิมาข่มเหงร่างกายจะสามารถปฏิบัติได้ก็คือกินอาหารให้น้อยเว้นระยะห่างให้ยาวนานและก็มีการดึงพลังงานสะสมออกมาใช้เฮ็ดให้ร่างกายบ่เกิดการอักเสบเมื่อบ่มีการอักเสบร่างกายก็จะบ่เกิดพยาธิตามมาอันนี้ก็ฝากไว้ให้มีรายการพวกเฮาได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับใช้เข้าในชีวิตประจําวันทางนี้ก็เพื่อความเป็นห่วงเป็นใยต่อมิตรรายการนั่นล่ะเอาละมาพบๆกันในทับอีทมื้อนี้ก็เช่นเคยรายการพวกเฮานอกจากนําเอาสาระน่าฮู้เกี่ยวกับสุขภาพมานําเสนอแล้วก็ยังมีข้อมูลข่าวสารและสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจมานําเสนอท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่ามาพบๆกันในทับอีทนี้จะให้มีรายการพวกเฮาได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงซะก่อน

0: ใต้พดม้งจำเบงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอจังบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ือนซ้ำ
1: คันได้อยู่ยอดฟ้าปราสาทประดับมกยาได้ลืมยามทุกขี้ควายขอนกาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์จนกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายตั้งแต่บ่าย 2:00 เป็นต้นไปบางท่านก็กำลังพักผ่อนอยู่หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเที่ยงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาตั้งแต่เช้าหมดมือแล้ว

แล้วก็ตอนบ่ายก็มีเวลาได้พักผ่อนก็พักผ่อนไปนำรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเราไปนำแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังบ่ได้พักผ่อนถือบัดนี้ต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เฮ็ดเวียกไปแล้วก็ฟังสาระดีๆไปอันนี้มันช่วยได้ช่วยให้ร่างกายสดชื่นบ่ง่วงเหงาเหานอนคือกันกับว่ามีหมู่มีเพื่อนมานั่งอยู่เคียงข้างเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโชว์ให้ฟังมาเล่าสู่ฟังล้วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นบ่มีดอกอันเรื่องสิจ่มขวัญเว้าขวัญเว้าพื้นคนนั้นมีแต่เรื่องที่สิเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายต่อการใช้ชีวิตประจําวันแนวดีๆจังซี่จนกว่าสิค้นคว้าซอกหาเอามาเล่าสู่มิตรรายการพวกเฮาได้ติดตามรับฟังให้รายการเพลงยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังมิตรรายการในยามบ่ายก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจนั้นผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้เข้าสู่ระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับหมากกล้วยบางท่านอาจจะเอาไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆเฮ็ดข้าวนมเฮ็ดอาหารข้าวหวานก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนบางท่านก็นิยมบริโภคหมากกล้วยสุกแบบสดๆส่วนน้อยดิบก็มีการเอาไปแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวเอาไปเฮ็ดอันอาหารอื่นๆเพราะว่าหมากกล้วยมันประกอบไปด้วยแป้งเป็นหลักแล้วก็เฮ็ดให้อิ่มท้องอยู่ดนหลายท่านอาจจะยังบ่ทันรู้เทื่อว่าหมากกล้วยนี่นอกจากเอาไปแปรรูปหมากกล้วยดิบแปรรูปหมากกล้วยสุกที่มันงอมหลายหรือว่าหมากกล้วยสุกที่เฮากินสดแล้วหมากกล้วยนี่นอกจากกินสดแล้วเอาไปต้มมันก็ได้ประโยชน์อีกแนวนึงมื้อนี้สิเป็นจังได๋ๆต้นกล้วยสิเอามาเว้าสู่ฟังกล้วยต้มนี่ถ้าว่าเฮาต้มกินได้ต้มปะไว้เฮาเอามากินตามสะดวกบางท่านก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ต้นกล้วยนี่ก็มักต้มไว้เทื่อละ6-7 หน่วยบ่ต้มเบิดวีหรอกมันกินบ่ทันเทื่อละ6-7 หน่วยแล้วใส่ตู้เย็นไว้บัดสิกินก็คือพอยามใดก็เปิดตู้เย็นออกมากินยามกินเทื่อละหน่วยบางเทื่อก็2หน่วยอยู่ท้องดนมากล้วยนี่เฮ็ดให้อิ่มท้องได้ดนต้มปะไว้เอามากินมันก็ง่ายดีกว่าสิกินยามใดแล้วจังค่อยเอามาต้มเปลืองฟืนเปลืองไฟต้มหลายเทื่อก็เปลืองน้ำจากสละต้มเทื่อเดียวแล้วใส่ตู้เย็นไว้ง่ายกว่าได้ประโยชน์หลายอย่างจากกล้วยต้มเพียงแต่เฮาต้มกล้วยนี่มันจะช่วยสร้างประโยชน์ได้หลายกว่ากินสดๆบางครั้งได้ถ้าว่าท่านใดมักกินของที่กินง่ายแต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้ต้องมาฟังเลยมื้อนี้มันมีสรรพคุณเด่นๆของหมากกล้วยต้มที่เพิ่นมีการเผยแพร่แล้วก็แพทย์หมอเพิ่นเอามาเว้าสู่ฟังต้นกล้วยก็ได้จดจํามาแล้วก็เอามาเล่าสู่ฟังหมากกล้วยต้มนี่มันจะช่วยให้คนเฮานี้นอนหลับง่ายขึ้นเป็นการช่วยลดความเคร่งตึงความเครียดอยู่ในร่างกายคนใดมันมีสารบางอย่างถ้าว่าผ่านการต้มได้ถ้าหมากกล้วยที่เฮากินสดนั่นก็อันนั้นก็อีกแบบนึงอันต่อมานี่แม่นมันช่วยในการขับถ่ายของคนเฮาการโดยเฉพาะการถ่ายหนักนี่นะถ่ายเบาเพิ่นบ่ปานใดดอกแต่ว่าการถ่ายหนักนี่มันช่วยได้เพราะว่าในหมากกล้วยต้มจะมีกากใยสูงเวลากินสดก็มีประโยชน์แนวนึงแต่ถ้าเอามาต้มแล้วมันสิเฮ็ดให้กากใยหรือว่าเส้นใยเป็นกากเป็นอย่างที่อยู่ในเนื้อเพิ่มขนาดขึ้นหลายกว่ากล้วยที่กินสดฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นกากเป็นใยมันเฮ็ดหน้าที่คล้ายคือกันกับการฝอยนี่มันกวดมันล้างสิ่งตกค้างในลำไส้ใหญ่นี่ออกมาเวลาเฮาขับถ่ายมันก็เป็นประโยชน์สำหรับลำไส้ใหญ่และบ่เป็นอันตรายหรือว่าบ่ไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่อยู่ในลำไส้ฟอร์มเพราะว่ามาจากธรรมชาติต่างกับพวกยาถ่ายได้ยาถ่ายมันมีบางตัวมันไปทำลายจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในลำไส้แต่หมากกล้วยต้มนี่บ่แม่นมีประโยชน์ท่านผู้ฟังอันต่อมาแม่นหมากกล้วยต้มนี่ช่วยลดกดที่อยู่ในกระเพาะที่บางเทื่อมันเกิดกดเกินน้ำบีหรือว่าน้ำย่อยมันล่างออกมาเพื่อมาย่อยอาหารแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลายเกินควรกดนั่นนะมันเห็นให้ตีขึ้นบางเทื่อเห็นบ่คนเฮาแสบหูคอนะนี่แหละมันกดตัวนี้แหละเว้าง่ายๆภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าน้ำย่อยแต่ภาษาทางการแพทย์ทางวิชาการเพิ่นเอิ้นว่ากดหรือว่าแอซิดนั่นแหละ
กรดตัวนี้มันมีหน้าที่ย่อยอาหารเด้อท่านผู้ฟังอาหารเฮากินลงไปนอกจากกระเพาะมันจะบดแล้วน้ําย่อยตัวนี้ก็ออกมาย่อยเฮ็ดให้อาหารต่างๆส่วนนึงถูกดูดซึมไปแล้วอีกส่วนนึงถูกย่อยเฮ็ดให้เหลือตะกากออกมากลายเป็นของเสียที่เฮาขับถ่ายหั่นล่ะอันนี้ว่าเฮาสู้ฟังคืนเด้อแล้วอีกอันนึงก็แม่นช่วยลดอาการแน่นท้องพร้อมมากล้วยต้มนี่นอกจากจะเฮ็ดให้ลดกรดในกระเพาะแล้วยังช่วยลดอาการแน่นท้องอันต่อมาแม่นน้ำตาลจากธรรมชาติที่อยู่ในกล้วยต้มนี่จะไปเพิ่มพลังในการเผาผลาญไขมันหน้าท้องเฮ็ดให้พุงหรือว่าขี้โพนคนเฮานี่สามารถยุบลงได้เธอเล็กเธอน้อยมันก็บ่ยุบบ่แวบลงบาดเดียวแต่ว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยกินต่อเนื่องกินเรื่อยๆมันก็ต่อไปมันก็ช่วยลดไขมันที่อยู่หน้าท้องลงเฮ็ดให้พุงหรือว่าขี้โพนแวบลงนะอันต่อมาก็คือมีโพแทสเซียมช่วยบำรุงหัวใจและก็ลดความดันในร่างกายของคนเฮาอันต่อมาอีกก็คือกินมะกล้วยต้มจะดีต่อผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณของคนเฮานุ่มเนียนแล้วก็เฮ็ดให้ผิวพรรณนั้นเบิ่งคือว่าอิ่มน้ำจากภายในสู่ภายนอกเอาง่ายๆก็คือมันเป่งปังนั่นแหละผิวพรรณเฮานะบ่หม่องบ่เซ้าเคล็ดลับง่ายๆก็คือกินมะกล้วยต้มเป็นประจำบ่กินหลายแต่ว่ากินทุกมื้อต่อเนื่องอ่ะอันนี้ก็แม่นคุณประโยชน์ดีๆจากหมากกล้วยต้มที่แตกต่างจากการรับประทานหรือว่าการกินหมากกล้วยที่สุกหมากกล้วยที่สดผ่านการต้มโดนปานใดบางคนอาจจะอยากฮู้ตื้อแม่นบ่ล่ะเอาได้จังซี่แนะนําตื้อมาประมาณ10ถึง15นาทีบ่ควรเกินนี้เพราะว่าถ้าเกินนี้จะเละเกินไปหมากกล้วยที่ต้มก็ถ้าให้ดีก็แม่นหมากกล้วยที่เฮิมบ่ควรเอาหมากกล้วยที่งอมหรือว่าหมากกล้วยที่ดิบมาต้มควรเป็นกล้วยเฮิมจึงจะกินละเสียบและก็ได้คุณประโยชน์พร้อมสิ่งดีๆแบบนี้ก็เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการพวกเราฟังเป็นประจำสามารถติดตามรับฟังรายการพวกเราได้เป็นประจำนอกจากนั้นก็ยังมีสาระอื่นๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการพร้อมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ซึ่งต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงม่วนมานำเสนอให้มีรายการพวกเราได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเพื่อสร้างความสดชื่นสร้างความเบิกบานในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ประจำการอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นภาคส่วนของรัฐและเอกชนก็แล้วแต่สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็เฮ็ดเวียกไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงได้ความผ่อนคลายได้ความเบิกบานโดยเฉพาะมิตรรายการที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามโรงจักรโรงงานหรือว่าไกลกับเครื่องจักรกลต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษท่านผู้ฟังอีกทั้งอาชีพนึงก็แม่นอาชีพขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะผู้ขับรถหรือว่าโซเฟอร์นั่นแหละต้องได้มีสติระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าพลาดเพียงแต่เสี้ยวนาทีเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตของตนเองและผู้โดยสารอันนี้ก็แม่นความปรารถนาดีจากทางรายการเพลงยามบ่ายเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านและมาฮอดนั้นเวลารายการของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วจะให้มิตรรายการทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะหมดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้า

คนและเหือแหงเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดไล่ตัวโหคนแม่น 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนครูหวมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสุขเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้านจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: กระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้ทานอยู่กับทางรายการโคมพวกเขาแล้วสบายดีทาน
1: สวัสดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสนทนาอยากให้ทานแนะนำตัวเองให้ทานผู้ฟังกันก่อนเชิญทาน
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางไมจันทร์สมภาวงศ์หัวหน้าแผนกส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมหากฐานกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าในโอกาสที่ทานได้ให้เกียรติสนทนากับทางรายการโคมพวกเขาในมื้อนี้อยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของการแก้เกียร์คอคะแนงคันบ้านว่ามีความหมายคือแนวใดเชิญท่าน
1: เจ้าเนาะข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับการแก้เกียร์คอคะแนงคันบ้านการแก้เกียร์คอคะแนงคันบ้านแม่นรูปการหนึ่งของการแก้ไขคอคะแนงซึ่งดำเนินโดยหน่วยแก้เกียร์คอคะแนงคันบ้านด้วยการศึกษาอบรมช่วยเหลือแนะนำคู่กรณีให้มีความตื่นตัวปณีปนมและตกลงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอขัดแย้งนำกันนั่นก็คือความหมายความสำคัญของการไก่เกียร์คอขัดแย้งคันบ้าน
0: เจ้านั่นก็เป็นความหมายของการไก่เกียร์คอขัดแย้งคันบ้านเนาะที่ท่านได้อธิบายท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนประเภทของคอขัดแย้งที่นำมาไก่เกียร์อยู่คันบ้านมีจักประเภทและมีคือประเภทใดๆท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าก็ขออธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อขัดแย้งคันบ้านที่สามารถนำมาแก้เกียร์อยู่คันบ้านเนาะข้อขัดแย้งที่นำมาแก้เกียร์อยู่คันบ้านมี7ประเภทคือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันทางแพงสายพัวพันทางแพงนี่ก็มีกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมูลมรดกการข้อทางพานข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นำไส้ที่ดินการกู้ยืมการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์และอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะประเภทที่สองข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันการค้ามีคือสัญญาซื้อขายการขายสินค้าเงินพนสัญญาขายฝากสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาบริการสัญญาขนส่งสัญญายืมทรัพย์สิ่งของไปนำใช้และอื่นๆเหล่านี้เป็นต้น
0: เจ้า
1: อันที่สามข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพัวพันครอบครัวแม่นการพิจเถียงกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวยกเว้นการยาห้างของคู่ผัวเมียซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งทรัพย์สินของคู่ผัวเมียหนี้สินของคู่ผัวเมียการละเมิดการมั่นหมายการสู่ขอการห่วมประเวณีก่อนการแต่งดองและอื่นๆข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้อขัดแย้งสิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี้แม่นการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมและธรรมศาสตร์เด็กน้อยและมีค่าเสียหายเด็กน้อยเป็นต้นการเลี้ยงสัตว์การปล่อยกินหมิ่นในสุ่มสนการทิ่มขี้เหงื่อการจูดขี้เหงื่อสาสายการปล่อยน้ำเปื้อนใส่ถนนใส่เสียงนันเนืองการเคาะพ่นสีและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะ
0: เจ้า
1: ข้อที่4ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแห่งงานแม่นขัดแย้งเกิดขึ้นจูนนอกระบบหัวหน่วยแห่งงานและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผู้ออกแห่งงานที่เฮ็ดเวียกในครัวเรือนเป็นต้นข้อขัดแย้งแห่งงานที่เกิดขึ้นในห้านอาหารห้านกินดื่มห้านขายเครื่องการเฮ็ดเวียกอยู่ในครัวเรือนของผู้อื่นข้อที่5การกระทำผิดทางอาญาการกระทำผิดทางอาญามีมูลค่าเสียหายทางด้านทรัพย์สินต่ำกว่า1ล้านกีบ
0: เจ้า
1: ส่วนการยาดสิ่งทรัพย์การปุนจีการกระทำผิดเป็นอาจีนหรือการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบแม่นบ่ให้นำมาแก้เกียร์อันที่6การกระทำผิดของเด็กเด็กต่ำกว่า15ปีที่ได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงกระทำผิดเป็นอาจีนหรือมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือการกระทำผิดในสถานคารุโทษ
0: เจ้า
1: เด็กอายุ15ปีขึ้นไปหากต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานคารุโทษและโทสานุโทษซึ่งกฎหมายได้กำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีการกระทำผิดของเด็กที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหากต่ำกว่า18ปีและมีองค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาครบถ้วนแต่ใดก็ความเสียหายต่ำกว่า1ล้านกีบสำหรับการยัดสิ่งทรัพย์ปุนจี้ การกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบหรือเป็นอาจินแม่นบ่ให้นำมาไกลเกลี่ยเนื้อในที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้แม่น7ประเภทของข้อขัดแย้งคันบานที่นำมาไกลเกลี่ยเนาะ
0: เจ้าทานนั่นก็แม่นประเภทของข้อขัดแย้งที่นำมาไกลเกลี่ยอยู่คันบานซึ่งว่ามีอยู่7ประเภทเนาะที่ทานได้อธิบายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วสำหรับขั้นตอนของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งอยู่คันบานนี่มีขั้นตอนคือแนวใด
1: เจ้าสันข้าพเจ้าขออธิบายชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานเนาะอันที่1ก็แม่นการยื่นคำร้องของคู่กรณีต่อหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานซึ่งสามารถยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเป่าก็ได้เนาะ2การรับคำร้องของหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานต้องมีการบันทึกเข้าปึ้มคักแน
0: ่เจ้า
1: ขั้นตอนต่อมาแม่นหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านค้นคว้าคำร้องขอคำเสนอของคู่กรณีอันที่3การกักเกียมให้แก้การไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านจะออกหมายเรียกหากคู่กรณีเพื่อเข้ามาทำการไกลเกลี่ย
0: เจ้า
1: อันที่4การดำเนินการไกลเกลี่ยการดำเนินการไกลเกลี่ยเปิดกล่องประชุมเนาะ
0: เจ้า
1: การมีคำเห็นของคู่กรณีแม่นให้คู่กรณีมีคำเห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของข้อขัดแย้ง
0: เจ้า
1: การนำเสนอคำเห็นของบุคคลที่3และผู้เข้าร่วมอื่นหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานศึกษาอบรมคู่กรณีในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานด้วยการประนีประนอมและอันสุดท้ายแม่นสรุปผลของการไกลเกลี่ยอันนี้แม่นหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานต้องได้เฮ็ดบทบันทึกผลของการไกลเกลี่ยอันนั้นแม่นขั้นตอนและวิธีการของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบาน
0: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังเทือกเพลงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นความหมายของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานประเภทของข้อขัดแย้งที่นำมาไกลเกลี่ยและขั้นตอนของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบานที่ท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์ได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสนทนากับท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์ตื่มอีกฉะนั้นอย่าฟ้าหมุนขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันตื่มแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเที่ยวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เสียวแต่มื้อนี้เฮาลืมน้ําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเสียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องขึ้นตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเสียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทร5โมงเจ้าแล้วเครื่องแม่งลาปานนี้7โมงก็มีเวียกเนอะก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเสี่ยวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามฮ้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอบเด้อเสี่ยวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันนะเจ้านี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไซน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: และไล่อาย
4: ด้านหลังมีหยังบ่เขากดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็ยังมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ5 10ล้านกีบ
6: กับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับระยะนี้จะสืบต่อสนทนากับท่านนางไม้จันทร์สมภวงศ์ตื่มอีกโดยเฉพาะแม่นการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านจะสิ้นสุดลงในกรณีใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเชิญท่าน
7: เจ้าข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการแก้เกียร์เนาะอันที่1คู่กรณีใด1หรือทั้งหมดบ่เข้าร่วมในการแก้เกียร์อันนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดเนาะอันที่2คู่กรณีสามารถตกลงกันได้คณะแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเฮ็ดบทบันทึกและถือว่าสิ้นสุดลงเนาะ3คู่กรณีบ่สามารถตกลงกันได้คณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเฮ็ดบทบันทึกการไก่เกียร์และถือว่าสิ้นสุดลงเนาะอันที่4การถอนคำร้องขอของคู่กรณีคณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านก็มีคำเห็นยั่งยืนใส่คำร้องขอถือว่าสิ้นสุดลงอันที่5คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหากเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอดคณะไก่เกียร์ขอขันแย่งคันบ้านมีคำเห็นยั่งยืนใส่คำฮ้องถือว่าสิ้นสุดนั่นคือการสิ้นสุดของการไก่เกียร์ขอขันแย่งคันบ้าน
6: เจ้าและสุดท้ายนี้อยากให้ทานเว้าถึงค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ขอขันแย่งคันบ้านฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบและต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อ1กรณีท่าน
7: เจ้าครับเจ้าขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านเนาะอันที่1แม่นค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์แม่นคู่กรณีฝ่ายละครึ่งต่อข้อขัดแย้งเนาะเก็บบ่ให้เกิน 200,000 กีบต่อข้อขัดแย้ง1ถ้าหากคู่กรณีกลับมายื่นอีกคืนใหม่อีกเทื่อนึงขอให้คณะไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านพิจารณาหรือว่าไก่เกียร์คืนแม่นให้เก็บอีก200,000กีบแล้วก็ฝ่ายละครึ่งเนาะแต่ว่าบ่ให้เก็บเกิน2ครั้งต่อข้อขัดแย้ง1
6: เจ้า
7: อันที่3คู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งบ่สามารถจ่ายได้เนาะย้อนสภาพขาดคืนแม่นให้มีการยั่งยืนยกเว้นแต่ต้องมีลายลักษณ์อักษรจากคันบ้านสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้ามาหั้นแม่นการเก็บค่าใช้จ่ายในการไก่เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้าน
6: เจ้าท่านผู้ฟังเทียกแพงที่ผ่านไปนั้นก็แมนการสนทนาในหัวข้อการแก้เกียร์ข้อขัดแย้งคันบ้านกับท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์หัวหน้าแผนกส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมภาคฐานก รมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมหวังยังยิ่งว่าจะสร้างความรับรู้และเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์หลายๆที่เกียรติสนทนากับทางรายการของพวกเฮาและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสนทนากับทางรายการของเฮาตื่นอีกเนาะเกี่ยวกับข้อดังกล่าวและในโอกาสนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าขอขอบใจท่าน
7: ขอบใจ
6: เจ้าเมื่อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่เกียรติฟังรายการของพวกเขาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรายการของพวกเขาได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้เมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการอ่อนคำสยวงพร้อมด้วยท่านนางไม้จันทร์สมภาวงศ์และในสร้างควบคุมเสียงศิวภัยเพชรปทุมมาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
7: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนและนิ่งกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222สวัสดีตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:00 ถึง 4:00 ตอนแรงในทุกเมื่อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาอบรมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองนะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเป็นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นกับบ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นนะอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเฮียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปั่วสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เราจะมาล้มสู่มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วนะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่
คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ำซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าอันน่ะผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาเล่าสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะไม่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้นแต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะพวกเขาเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำนั้นมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของไผของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเนาะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย
วิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตลอดเลยแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถึงหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของไผของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเฮาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินพอสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้รับถ้าว่าเฮาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเฮาเองเป็นของเฮาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคณะสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรตำผัวสินี่ใส่บัตรตำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนํากันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามเนาะที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคำว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคำว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้นะบ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ําแต่ผัวนี่ล่ะแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายเติมเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอาแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอานะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึงเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมามาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาเป็นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่นะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคร้ายเราเสียองค์ขาบัดนี้เอาเราจะใช้สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า
อาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียขาถาวรเนาะมันจะหนุ่งยากเพียงใดสำหรับนะครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการมานี่เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนผมจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ถอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้แม่นสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองใดๆพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุ้นแฮงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คือว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอล้มกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจำเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไม้ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีลิกะได้นะรับฟังน้ำกันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใช้ร่วมน้ำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเราจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเราเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แห่งงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนหนึ่งบ่อย่างก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้หยุดเนาะการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้อันน่ะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับเอิ้นว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีอันน่ะเอิ้นว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัติเนาะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะว่าทางนายจ้างก็จะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่เนี่ยมันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันนั้นระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาแห่งงานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งฮากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภายของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้อง 6% มานี่ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมเนี่ยเนาะคั่นว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้ให้งานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกหายเสียองค์ค่าเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเถื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเนาะเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีเด้อ
เป็นแบบนี้ถ้าถามว่าจังใดกับบ่เข้าประกันสังคมนั้นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นผิดมาทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่ต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างเนี่ยเนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันครับผมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย่าน้อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหน่งแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนำมาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อและกันพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาเมกันไปก่อนสวัสดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูลีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีข่าวนี้ศาลประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ตัดสินอดีตพนักงานธนาคาร10คนในคดีส่อลาดบังหลวงและฟอกเงินมูลค่าเสียหายหลายกว่า 2,000 ตื้อกีบในตอนเช้าของวันที่8กันยายน2016คณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ได้พิจารณาและตัดสินคดีอาญาให้แหงเกี่ยวกับการส่อลาดบังหลวงและการฟอกเงินจำนวน2เรื่องซึ่งมีจำเลยทั้งหมด10คนหญิง5คนทั้งหมดเป็นอดีตพนักงานในกลุ่มเขตธนาคารท่านนางลินดามอนศรีดาพรหักษาการหัวหน้าห้องการศาลประชาชนนครหลวงวิ่งจันทร์ได้แถลงสำนวนคดีส่อลาดบังหลวงคดีที่1ให้ฮู้ว่า1เท่าคำพุทอดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายธนาคารแห่งสปปลาวจำเลย1อายุ59ปีอยู่บ้านดอนหนูนเมืองไซธานีนครหลวงวิ่งจันทร์2เท่าออดพลเสียงดีอดีตหัวหน้ากลุ่มบริการธนาคารแห่งสปปลาวจำเลย2อยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทร์ทั้ง2ได้สวยไส้ฐานะตำแหน่งซีดอำนาจและหน้าที่เอาเงินตาต่างประเทศในคลังสำรองของธนาคารแห่งสปปลาวออกมาให้บริการแลกเปลี่ยนโดยบ่จำกัดวงเงินศาลลงโทษตัดอิสรภาพเท่าคำผุดสิทธิราชและเท่าออดตลอดชีวิตและปั๊บไหมผู้ละ1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายหลายกว่า2ตื้อกีบหิบทรัพย์สินเงินในบัญชีที่ดินและพาหนะของพวกจำเลยเข้าเป็นของรัฐสำหรับเท่าออดเนื่องจากเสียชีวิตระวังดำเนินคดีการปฏิบัติโทษทางอาญาจึงตกไปคดีที่2 1เท่าคำแก้วจำเลย1อายุ49ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านจอมมณีเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทร์ได้ซื้อขายเงินตาต่างประเทศกับผู้ประกอบการธุรกิจโดยบ่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำหนดในสัญญา

เมืองไซธานีนครหลวงวิงจันทน์ได้หับเอาเงินสินบุญจากบริษัทน้ำเข่าน้ำมันเสื้อไฟรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน180ล้านกีบซึ่งมีความผิดทางอาญาในข้อหาการซ่อลาดวังหลวงในสถานการหับสินบุญลงโทษตัดอิสรภาพ7ปีแต่จำเลย2มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย3เท่าบุญล้วนจำเลย3อายุ59ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิงจันทน์ได้หาผลประโยชน์โดยการต่อรองกับผู้ที่มาเสนอขอแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งได้หาผลประโยชน์จำนวนหลายกว่า24ตื้อ125ล้าน 783,450 กีบจากนั้นได้นำเอาเงินไปเปลี่ยนรูปด้วยการซื้อทรัพย์สินต่างๆและลงทุนห่วมธุรกิจจำเลย3จึงมีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินการซ่อลาดบังหลวงสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย4. นางสุขธาดาจำเลย4อายุ41ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านหนองเหนียวเมืองสีโคตบองนครหลวงวิงจันทน์มีความผิดทางอาญาในข้อหาการซ่อลาดบังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย4มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพ16ปีปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย5ท้าวยางจุตงซ่าจำเลย5อายุ35ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านสะพังหมึกเมืองไซธานีนครหลวงวิงจันทน์และ6นางมณีหลักจำเลย6อายุ35ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงวิงจันทน์นางวงศาจำเลย8อายุ34ปีอาชีพอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงวิงจันทน์พวกเกี่ยวมีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินและการซ่อลาดบังหลวงในสถานสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย5 6 8มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ3ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพผู้ละ17ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย7เท่าบุญถมจำเลย7อายุ36ปีอดีตพนักงานธนาคารอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตบองนครหลวงวิงจันทน์มีความผิดทางอาญาในข้อหาการฟอกเงินและการซ่อลาดบังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งยึดอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหาย8นางสุธิดาจำเลย9อายุ30ปีอาชีพพนักงานธนาคารอยู่บ้านสะพังหมึกเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์มีความผิดในข้อหาการซ่อลาดบังหลวงในสถานการซวยไส้ฐานะตำแหน่งยึดอำนาจหน้าที่เอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลลงโทษตัดอิสรภาพ20ปีแต่จำเลย9มีความจริงใจไส้แทนความเสียหายจึงลดพรโทษ4ปียังเหลือโทษตัดอิสรภาพ16ปีและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายนอกจากนี้ยังได้ลงโทษหีบทรัพย์ของพวกจำเลยเซ็นเงินในบัญชีที่ดินและพาหนะเข้าเป็นของรัฐท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานำมาเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนและยาต่อไปจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาทีปัญหาการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการพนันออนไลน์ปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังในการกวดล้างซึ่งมีการกวดล้างกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่บ้านหนองเวียงคำเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์จับตัวผู้ถูกหาได้43คนวางมอมอมานี่เจ้าหน้าที่สปอคิดกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงแก้ไขกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โฮงแฮมทันสมัยยูโจตั้งอยู่บ้านหนองเวียงคำหอม3เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ผ่านการกวดค้นโฮงแฮมทันสมัยยูโจสั้น4และสั้น7สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้จำนวน43คนหญิง4คนมี2สัญชาติก็คือสัญชาติจีน41คนหญิง3คนจีนฮ่องกง2คนหญิง1คนและยึดของกลางได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2หน่วยโน้ตบุ๊ก43หน่วยโทรศัพท์มือถือ468หน่วยเคสคอม2อันและคอมพิวเตอร์1อันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายและในโอกาสนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงความขอบใจมายังประชาชนและพลเมืองดีที่แจ้งบ่อแสสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอเรียกร้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระมัดระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและถ้าพบเห็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีทางเบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและท่านผู้ฟังเพราะว่าสแกมเมอร์หรือว่าพวกก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนี่นั่นมันแพร่หลายอยู่ประเทศเฮาและอยู่นครหลวงจันทน์ก็คืออยู่หลายๆแขวงในทั่วประเทศก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเฮาทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้เพื่อจะได้ลงแก้ไขอย่างทันการและรีบด่วนเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

0: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังโนรีได้อ่านบทข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่นว่าประชาชนลาวนี่นั่งอยู่ถึงบ่อเงินบ่อค้ำอีกบ่ดลก็จะนับมือมีอยู่มีกินเจริญหังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการค้นพบแห่หายากในมูลค่ามหาศาลที่ความเอา4แขวงเสื่อมต่อแขวงบริคำไซและแขวงคำมวนอยู่ในพื้นที่แขวงเสกองและแขวงอัตปือได้กลายเป็นนิมิตหมายทั้งเป็นสัญญาณบอกเตือนว่าในอนาคตประเทศชาติและประชาชนลาวเฮาจะนับมือมีอยู่มีกินมีความเจริญหังมีตามตำนานที่เฒ่าแก่บุหารเคยเล่าไว้ว่าพอถึงยุคแล้วเจริญทุกสิ่งอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำจะฟูขึ้นดังสโนแรงข่าวการค้นพบแห่หายากที่ได้กล่าวมานี่แม่นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองบุดลมานี่อย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศลาวเฮายังคิดเห็นคำเว้าของลุงภูมิวงวิจิตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหุ้นทำอิฐของสปปลาวซึ่งเวลานั้น
1: ทางแบง
2: เจ้าอ๋อแต่ว่าตัวนี้มันท่วมขังแต่ว่าผู้ไฮนี่มันท่วมสุแล้วตัดขาดเลยว่าซั่นซะเส้นทางแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แก้ไขให้ได้เที่ยวทางโซคาวแต่รถบรรทุกนักเพิ่นบ่ให้เที่ยวเนาะให้รีบเลี้ยวก่อนให้หยุดหยุดก่อนไปเส้นทางอื่นแทนก่อนเจ้า
1: เพิ่นให้ไปใช้อยู่เส้นทางอื่นเนาะ
2: เจ้าเจ้าและท่านสำหรับคนเสียชีวิตที่ว่าท่านเว้านี่อยู่ทาง4คนนี่มันอยู่เมืองใดท่าน
1: อยู่เมืองคำเกิดเจ้า
2: เมืองคำเกิดเนาะ
1: แม่
2: เมืองคำเกิดและทั้งพระแผนกเกี่ยวของเฮาได้มีการช่วยเหลือครอบครัวอบอุ่นจิตใจกับเจ้าช่วยเหลือกับเจ้าในขั้นเบื้องต้นคือได้ไดเนี่ยเจ้าสําหรับ
1: ต่อปัญหาดังกล่าวนั้นทางการนําของเมืองคำเกิดเพิ่นก็ได้มีเงินจํานวน6ล้านบาทเนาะไปช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกผลกระทบช่วงเวลาอันเกิดเหตุนะ
2: เจ้า
1: ว่าครับส่วนอื่นก็ช่วยด้วยน้ำจิตน้ำใจให้กับจำนวนนึงเนาะ
2: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบด้านสภาพน้ำท่วมเหือนท่วมอย่างนี้บ่มีเนาะมีแต่เนื้อที่กสิกรรมแม่นบ่อยู่ทางแขวงบุรีรัมย์ไซเอา
1: สำหรับอันผลกระทบด้านสวัสดิการเฮาเราก็เป็น

0: ำน้ำจำนวนของพ่อแม่ประชาชนนั่นแหละมันก็เป็นจำนวนอยู่หลายบ้านเนาะอยู่เมืองกำเกิดบางเมืองกับประธานได้สนองข้อมูลมาให้สำนักอยู่เมืองกำเกิดมีสี่บ้านนะเป็นไรนะ
1: มิเทนว่ารวมๆเลยว่าอยู่ทั่วแขวงบริคำไซเฮามีจักเมืองท่าน
0: ทั่วแขวงบริคำไซเฮามีเจ็ดเมือง
1: เจ็ดเมืองและได้หาผลกระทบจากพายุนี่จักเมืองท่าน
0: แต่พ่อได้ครับผลกระทบจากพายุนี่อยู่ที่เมืองเจ้า
1: สี่เมืองของ
0: เมืองบ้านกระดิ่งเมืองคำเกิดและก็เมืองแก่งทองและเมืองไซจำพร
1: ไซจำพรเจ้าและที่เสียชีวิตมันอยู่เมืองคำเกิดเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าและปัจจุบันนี้เขาได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขั้นเบื้องต้นมีอย่างแน่เจ้า
0: ถึงปัจจุบันมีการช่วยเหลือของทางเฮานี่ซึ่งได้ข้อมูลดังกล่าวและก็ได้เฮ็ดบนรายงานถึงทางกระทรวงแรงงานเนาะซึ่งได้รายงานไปทางกระทรวงแรงงานปัจจุบันนี้ก็คือรอท่าการช่วยเหลือจากอันถึงและเพื่อไปแจกย้ายให้พ่อแม่ประชาชนที่ถูกผลกระทบต่อพายุดังกล่าวฮั่นเจ้า
1: เจ้าแปลว่าได้แก้ไขเบื้องต้นก่อนเนาะติดตามไปกับสภาพอากาศบ่ฝนตกบ่ตกอีกหรือว่าได้หยุดแน่ก็เฮ็ดให้ถือโอกาสประชาชนได้นะเบิ่งเฮือนเบิ่งซานแล้วว่าไปบ่ระบัดอนามัยเฮือนอนามัยซานที่เฮียนน้ำท่วมหัน
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าและปัจจุบันนี้ทั้งคณะรับผิดชอบของพวกเราที่ลงกวดกานี่พบปัญหาหยังบ่ในการจัดตั้งปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนนี
0: ่เจ้าเฉพาะคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติของแพงเนาะกลายเป็นก็ได้สมทบกับทางคณะกรรมการของภัยพิบัติอยู่ข้างเหนือนั้นลงไปสำรวจอยู่เป็นต้นอยู่เส้นทางนั้นเนาะ
1: เจ้า
0: อยู่เส้นทางนั้นเวลาลงไปสำรวจก็เห็นว่าใช้เวลาลงเข้าไปสำรวจท่านได้จำนวนน้อยเนื่องจากว่ายันเส้นทางคือตัดขาดอยู่ทางเบื้องหลังเนาะเพราะว่าน้ำมันซอกลงเป็นจำนวนไวขนาดที่ว่าขึ้นไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเที่ยวลงมายันมีการเปลี่ยนแปลงทางเส้นทางลงยันลงเขาได้เนาะ
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นกับเป็นต้นคืออยู่ทางแม่รักษาวนี่เพิ่นก็ได้แจ้งคณะกรรมการดูแลเขตหรือว่าอยู่แต่ละตะแสงนั้น
1: เจ้า
0: เพื่อ
1: ติดตาม
0: แม่ทูแม่น้อยเพื่อเตรียมเพื่อติดตามของพ่อแม่ประชาชนท่านที่ว่าถูกผลกระทบมันเนาะเป็นได้บอกหมายจุดไปเลยฮะเฉพาะพี่น้องประกันดิ้งเจ้า
1: เฮ็ดเป็นหน้ากระดานไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้การติดตามกวดกาการช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงว่าซั่นซะ
0: แน่แหละเจ้า
1: และพวกเครื่องช่วยเหลือนี่เด้อยู่แขวงเขานี่เพียงพอบ่ทันในการช่วยเหลือประชาชนนี่
0: สำหรับเครื่องช่วยเหลือมันให้ความเพียงพอกับโอเคพอแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เฮาก็ยังบ่ทันได้เอาไปบ่มีเครื่องที่ว่าไปช่วยเหลือจำนวนที่ถูกผลกระทบนั้นเจ้าย
1: ังต้องการระดมเนาะผู้ที่ทางด้านบริษัทที่ว่าประชาชนมีจุดประสงค์อยากช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก็แจ้งเจตจำนงแล้วก็ติดต่อทั้งแผนกเกี่ยวข้องเขาได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: และท่านสังเกตเห็นว่าปีนี้และยังฤดูฝนยังบ่เบิดไปเทื่อยังสืบต่อไปอยู่ยังบ่วิตท่านเห็นว่าในระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่นะสมเทียบจากปีผ่านมานี่เป็นขึ้นได้ใดท่าน
0: เจ้า มาเพิ่งแล้วว่าถึงระยะปีพันมาเนาะกับปีนี้ถึงปีพันมาถึงเราได้กับพบนักกันแม่นพายุอันดีพาและกับพายุบัวลอยนะ
1: เจ้าสองพายุนี
0: ้ลวงหลายเป็นต้นอยู่เมืองบุรีขันธ์นะเป็นต้นอยู่เมืองบุรีขันธ์นั่นคือว่าปีกายนี่แล้วกระทบกับบรรดาครอบครัวเนาะและเส้นทางกับจำนวนนึงและปีนี้มันกระทบนักและแม่นก็เรื่องเส้นทางเนาะเป็นนักลักแก่กันในเส้นทางกันเด็กแปดนั่นแหละ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามึงมีการสมเทียบนี่ก็คือว่าทางปีกายนี่นักน่วงกลัวเนาะ
1: ปีกายนักน่วงกลัวเนาะ
0: เจ้า
1: ปีกายนี่คืออยู่บน
0: เส้นทางนี่ตั้งขาดหลายจะหายหลายได้ปีกาย
1: เจ้าการฟื้นฟูกับบทธรรมดาเนาะท่านเนาะฟื้นฟูช่วยสิกลับมาแล้วมาฮอดฤดูกาลนี้อีกกระทบอีกแต่ว่าบ่ถึกทั้งอันบริคันเนาะปีนี้เนาะไปถึก4เมืองก็คือปักกระดิ่งคำเกิดแล้วก็ เวียงทองไซจำพดไซจำพรเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าและสำหรับทางพาณิชย์เกี่ยวข้องก็คือสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่ละแขนงการเนาะในระยะฤดูฝนนี้ปีนี้นี่เห็นสภาพก็คือมีผู้เสียชีวิตปีกายนี่มีผู้เสียชีวิตบ่ท่าน
0: ปีกายนี่ก็เสียเจ้าเสียชีวิตอยู่เมืองกำเกิดคือกันเมืองกำเกิดเมืองเวียงทองปีกายนี
1: ่โอ้แปลว่าที่ตั้งภูมิสันฐานเนาะอยู่ทั้งติดกับอันนั้นภูพังอันนั้นแน่กับมันก็มีความเสี่ยงอาจจะเฮ็ดให้ดินเจือนเป็นไปได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: สำหรับปีกายนี่เสียชีวิตเป็นเรื่องจังว่าไปหากินนี่แหละไปหาอยู่หากินของพ่อแม่ประชาชนนั้นเวลากลับมาแล้วน้ำไหลพัดแต่ว่าข้ามน้ำข้ามในแล้วน้ำไหลพัดแต่เฮ็ดให้เสียชีวิตแล้วก็บางทีก็เฮ็ดชักศพนับถึงสูญหายนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็มีความเสี่ยงหลายในประชาชนที่ดำรงชีวิตที่ธรรมชาติติดกับธรรมชาติเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติในการอันตรายเป็นภัยเงียบเนาะท่านเนาะแต่ว่าคันว่าเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเฮาเองเฮาก็ต้องป้องกันแล้วก็เป็นเจ้าการมีสติอะไรอันหลักๆท่านเองเลยคิดว่าในระยะฤดูฝนนี้พวกเขาสิได้โฆษณาเผยแพร่แจ้งเตือนประชาชนขึ้นใดในทั่วแขวงบริคำไส
0: สำหรับในฤดูฝนนี้ทางกองเลขาของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติของแขวงบุรีรัมย์ชัยเฮาก็จะได้แจ้งเตือนทางวิทยุอะไรเนาะเป็นต้นว่าทางสื่อออนไลน์ทางวิทยุสื่อสังคมที่ว่าน่าเชื่อถือได้เป็นต้นว่าแจ้งจากกระทรวงนิยมอุตสาหกรรมจากกระทรวงกสิกรรมในจึงเป็นร้อง
2: สินค้าสามห้อยล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz ปิดทะยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้กงกับวันพุธวันที่9กันยาคิดศักราช2026กงกับมื้อแฮม12คำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะมีรายการโอ้มื้อนี้มีแต่เลข9วันที่9เดือน9เดือน9สากลแล้วก็เดือน9ลาวอีกได้เนาะมีรายการพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังคมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่าสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเทียบความหมายของคำทั้ง3มีคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาประกบและประคบอัตตาแล้วก็โกตาถือกับหิ้วเนาะมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ11คำศัพท์ในมื้อนี้ในระยะสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพวนพันเกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหารภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่ร่วมกันในระยะสนทนาบรรหารภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพดร.ได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเนาะตอนนี้พวนอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดร.
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติบ่เนาะอาจารย์
1: แจ้งปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเขาฟังทำอิฐในรายการมี3คำอาจารย์มีสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพอย่างให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายสู่คนมีรายการฟังแด
1: สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือนะครับแทงมื้อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คําต่อไปนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง3คํานี้เป็นคํานามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมรรถภาพเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสมรรถะซึ่งหมายถึงความสามารถความเก่งกล้าความพร้อมและคำว่าภาวะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมรรถภาพก็หมายถึงสภาวะความสามารถหรือความสามารถที่จะเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงความสามารถหรือขีดความสามารถที่จะเก็บได้หรือขับไหวทั้งด้านทางกายหรือว่าเครื่องจักรดังตัวอย่างว่านักกีฬาต้องได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเบิ่งความพร้อมของทางกายก่อนการแข่งขัน

0: หนึ่งในบริบททางด้านเครื่องจักรเนาะรถประเภทนี้มีสมรรถภาพสูงในการขับขี่ขึ้นเขตผู้ดอยและทางสันอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการศึกษาหรือว่าการเรียนเนาะการฝึกอบรมชุดนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสมรรถภาพการนำใต้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทนี่แม่นสมรรถภาพซึ่งอาจารย์ก็สังเกตเห็นเด้การสะกดคำสมรรถภาพนี่นะบริษัทสังเกตครับ
1: แม่นสุดท้ายเห็นใช่เป็นสมรรถภาพเด้อาจารย
0: ์แม่นย้อนว่าเวลาออกเสียงนะเนี่ยจากตุกทอกลายเป็นตุกตอเป็นสมรรถภาพที่บอกเวลาเขาบางเทื่อเขาก็หลง
1: มันก็ออกเสียงง่ายดิอาจารย์สมรรถภาพ
0: แน่มันจะออกเสียงง่ายกว่า
1: ง่ายแต่บ่ถึกได้เป็นไรกัน
0: สาเหตุที่พวกเขามักสะกดผิดก็ย้อนว่าเวลาเขาเว้าเนี่ยเขาเว้าตามเสียงเขาเนาะแล้วเวลาสะกดแล้วก็สะกดตามเสียงเขาเว้าโดยบ่คิดถึงงานการสะกดคำที่ถูกต้องในแท้มันเป็นแนวใด
1: เจ้าม
0: ันนะมันจึงเกิดปรากฏการณ์สะกดผิดดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เนาะเวลาสะกดคำว่าสมรรถภาพก็ต้องเป็นตุกทอถงเนาะสมรรถภาพเอาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุณภาพคุณภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าคุณะเนาะคุณะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าคุณนะซึ่งหมายถึงความดีหรือว่าลักษณะเด่นและคำว่าภาวะโดยแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคุณภาพก็หมายถึงสภาวะความดีเลิศมาตรฐานหรือลักษณะเด่นของสิ่งของตลอดทอดการบริการเนาะคำนี้มันเน้นถึงมาตรฐานความดีเลิศความทนทานของสินค้าวัตถุตลอดทอดการบริการตั้งตัวอย่างว่าโรงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดถ้าว่าสินค้าได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตลาดขายดีบริษัท
1: แน่นอนอาจารย
0: ์ต้องขายดีเนาะเป็นนี้เล็กตัวอย่างนึงในบริบททางด้านการดำเนินชีวิตเนาะการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินแท้บ่ดอกสัก
1: เงินแท้ได้อาจารย
0: ์ตลอดทอดการกินพุ่นละอาจารย์มา
1: การกินการนอนมีส่วนหมด
0: การกินพักผ่อนมีเพียงพอแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายเด
1: ้
0: นี่ได้กินก็พักผ่อน
1: บอกกำลังกายนี่ก็บ่ได้มันบ่มีการนั่นนะสุ่ม
0: ดุลคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเด้ดังนั้นมันก็ได้ผัวพันกันการออกการกินอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายมันควบคู่กันไปที่เฮ็ดให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะแล้ววันนี้ตัวอย่างในบริบทการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้เน้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลายกว่าการเพิ่มปริมาณนักเรียนเห็นไหมดอกซอนถ้าว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเน้นใส่แต่ปริมาณนักเรียนส่วนคุณภาพมีจะเอาไว้น้ำหลังที่เป็นเรื่องใดการเรียนการสอน
1: อ๋อกับบ่มีคุณภาพเลยอาจารย์เนาะ
0: เออบ่มีคุณภาพ
1: ปกครองก็บ่อยากเอาลูกไปเรียนในโรงเรียน
0: นั่นแหละอันนั้นเป็นความหมายเนาะคุณภาพเป็นตัวอย่างอย่างยันยกมาวันนี้มาเทียบกับคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าประสิทธิประสิทธิหมายถึงความสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จและคำว่าภาวะและแปลเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็น เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นประสิทธิภาพก็หมายถึงสภาวะที่เหตุเกิดผลสำเร็จอย่างกุ้มคาก็แสดงว่าได้ผลสูงสุดเนาะโดยใช้ทรัพยากรและเวลาหน่อยสุดเห็นไหมและคำนี้นี่มันเน้นถึงความกุ้มคาและผลสำเร็จในการเก็บเรียบเก็บได้ดีได้ไวและก็ประหยัดเวลาเนาะตั้งตัวอย่างว่าการนำใต้ระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้การบริหารเอกสารมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและลดทอนเวลาเห็นบ่วันนี้พวกเราลงกันเออมือซื้อนี่เน
1: า
0: ะพวกเราลงกันเรื่องอัตโนมัติเห็นบ
1: ่
0: การนำใต้ระบบอัตโนมัติจะเป็นการบริหารเรื่องเอกสารมันจะมีประสิทธิภาพไวขึ้นเนาะหลายขึ้นและก็ลดทอนเวลาในตัวอย่างหนึ่งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่หรือว่าคนส่วนหลายก็มักเบาว่าแอร์นั่นบ่ดอก
1: เจ้าแม่น
0: ะบ่สูมักเบาเครื่องปรับอากาศบอกว่าแอร์รุ่นใหม่นี่เฮ็ดความเย็นได้ไวและมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟเห็นบ่แล้วบัดนี้ตัวอย่างบริบทการแพทย์เนาะยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและยับยั้งเสื้อพยาธิเป็นบทดอกซ้อนทั้ง3คำนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพความหมายคือกันบ
1: ่บ่คืออาจารย์แต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ได
0: ้แน่ๆเกี่ยวพันกันแต่ว่าบ่สามารถ
1: ไป
0: ใช้แทนกันได้เนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้ถือว่ามีความหมายแตกต่างกันอาจารย์ขอสรุปเนาะทั้ง3คำนี้โดยย่อสมรรถภาพแม่นความสามารถที่จะเฮ็ดได้เนาะหรือว่าอีหยังก็เป็นความสามารถและสมรรถภาพคุณภาพก็แม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆเนาะและประสิทธิภาพแม่นการเฮ็ดได้ดีและคุ้มค่าที่สุดเนาะเป็น3คําก็จะมีความหมายที่ในนี้ดอกซ้อน
1: เจ้าจะต้องใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำเนาะเพราะทั้ง3คำนี่นะคือว่าอะไรว่ามันมีส่วนพัวพันกันแต่อาจารย์ก็ซี้แจงได้ว่ามันคนละความหมายสมรรถภาพนี่มันความสามารถที่เฮ็ดได้ใช้ได้กับอันน่ะสิ่งของเนาะอาจารย์เนาะ
0: สิ่งของหรือว่าคนเฮาก็ได้นะ
1: คนเฮาก็ได
0: ้
1: เว้าเรื่องการผลิตหยังก็ได้สามารถใช้ได้สมรรถภาพสมรรถภาพถอดถุงจะค่อยถูกเนาะวันนี
0: ้
1: คุณภาพนี่โอ้เฮาใช้หลายในสังคมนี่นะเป็นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆคันเว้าเรื่องอันน่ะคนที่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของมีคุณภาพรถมีคุณภาพอันใดมีคุณภาพก็เป็นที่ต้องการของหมดทุกคนเนาะอาจารย์เนาะคืออาจารย์อยู่การเรียนการสอนหรือว่าบุคคลคุณภาพจังซี่น่ะโอ้ไผก็ต้องการไผก็อยากร่วมงานนําน่ะอาจารย
0: ์
1: เป็นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆส่วนประสิทธิภาพแม่นการเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็คุ้มค่าได้เนาะอาจารย
0: ์แน่แล้ว
1: จ่ายเงินน้อยต้นทุนน้อยแต่ว่าผลตอบแทนนี่สูงการใช้งานก็คุ้มค่าจังซี่น่ะก็เป็นที่ต้องการอีกอันนี้ก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้มีรายการสิมาใช้แทนกันบ่สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะคิดว่าเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดครูคําต่อไปแม่นอ่ะนะปัญญากับภูมิปัญญาตั้งแต่มีคําว่าภูม
0: ิคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดและการใช้ความคิดแต่มีขอบเขตและสภาพการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ปัญญาเป็นคำนามจากเข้าปาลีหมายถึงความรอบรู้ความรู้แจ้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนในการค้นคิดคำนี้เน้นถึงความฉลาดการยินตองหรือความสามารถบ่มซ่อนทางด้านความคิดของบุคคลจึงถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือสภาวะทางปัญญาเนาะดังตัวอย่างว่าการอ่านต้องเป็นประจำช่วยส่งเสริมปัญญาและเฮ็ดให้เขามีมุมมองที่กว้างขวางแม่นบ่ถูกบ่ดอกซ้อน
1: โอ้ยถูกแม่นแท้อาจารย
0: ์แม่นดังนั้นเพิ่นจึง
1: ส่งเสริมการอ่าน
0: การอ่านเด็กอ่านตื่นเนาะถ้าว่าเราเมื่อตีบ่อ่านตื่นจะหัวนี่จะเป็นยังไง
1: มันก
0: ็สิปัญญาเฮานี่
1: มันสิปู้เด้แ
0: ล้ว
1: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย์เฮาก็สิรู้แต่เท่าอันที่เรารู้หั่น
0: จังเจ้าตัวการอ่านตื่นแต่ว่าเฮามีโอกาสกันอ่านเป็นประจําจะช่วยส่งเสริมปัญญาละเอียดให้เฮามีมุมมองที่กว้างขวางเนาะ
1: เจ้า
0: เป็นตัวอย่างนึงในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการเขาต้องใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใช้อารมณ์งานบทซ้อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์ถ้าว่าสมมติว่าเกิดวิกฤตการใดนึงแล้วเขาใช้อารมณ์นะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสำเร็จเพราะ
1: บ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกไดแน่เพิ่มปัญหาอีก
0: แห้งยุ่งยากขึ้นดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ปัญญาและสติเขามีการแก้ไขเนาะและบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าที่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการเก็บเรียนยินบอดอกซอน
1: เจ้าแม่นแท้
0: ยินบอกปัญญาเป็นอีกเวลาส่วนลายเขาก็ประจูว่ายาวขึ้นอย่างนี
1: ้
0: เนาะมีสีปัญญาปัญญาปฏิทินว่า AI
1: ใช่แล้วบางคนนี่ฮู้ AI แต่บ่ฮู้ปัญญาประดิษฐ์เด้อาจารย์เอ้ย
0: แม่นแม่นฮู้ AI แต่ว่าว่าฮอดปัญญาประดิษฐ์ละงง
1: อ
0: ือมีหยัง
1: แม่นแท้มี
0: เนาะวันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสมซุกงอมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในสังคมคำนี้มันเน้นถึงความรู้และประสบการณ์ที่ซุกงอมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและทายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ดอกซ้อนบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบทบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่นแพ้และลายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ทายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นบทดอกซ้อน
1: แม่นแท้แม่นแ
0: ท้ถือว่าเรื่องตำหูก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ทายทอดมาเจอมาจากปุญญาจากใหญ่เขามาตั้งแต่สมัยอุฮานไปละวันนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรเห็นบอกปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บนดอกซ้อนยาพื้นมวลยาสมุนไพรในการกินตัวพยาธ
1: ิ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะคือว่าพวกเขาก็ยังใส่อยู่เคียงคู่กับการใส่ยาหลวงบัดนี้ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเงินบอดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ปะเรื่องการกิจกรรม
1: ปะบูได้อาจารย
0: ์ปะบูได้เนาะ
1: เป็นแบบแดด
0: ต้องเล่แมนต้องเล่ผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงจะเห็นในการกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นแมนความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อ ปัญญาแมนความสลาดและความพอกผู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแมนคังความผู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี่คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
1: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
0: ้
1: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายฮู้หลายว่าซั่นซะมีความฉลาดมีความรอบฮู้หลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเด้เนาะอันปัญญานี่นะบ่แม่นว่าอยู่ๆล่ะบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความรู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่าแม่นความฮู้แจ้งความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่มันเกิดมาจากการเรียนรู้เนาะว่าภูมิปัญญาพัดแม่นทั้งความรู้เดทั้งประสบการณ์เดแต่ว่าแม่นมาจากการถ่ายทอดเนาะอาจารย์จากหุ่นคนสู่หุ่นคนบอกเรากันมาบางเทื่อนี่บ่ได้จดแต้มเป็นตำราอย่างใดอาจารย
0: ์
1: บางเทื่อนี่แม่นจากอันแม่ตู้จังซี่นะสู่แม่เฮาแล้วก็มาสู่หุ่นเฮาบ่ได้เขียนจดบันทึกไว้อยู่ใส่แต่ว่าแม่นการบอกเราแม่นการถ่ายทอดต่อมาจากอันบรรพบุรุษของเฮาแต่ว่าอันนี้นี่เฮาสิใส่ว่าปัญญานี่ก็พัดบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: ได้บ่ได้บอกปัญญาซื่อๆบ่ได
1: ้
0: ปัญญาชาวบ้านจริงๆหรือว่าปัญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นที่เฮาก็บ่สนใจเนาะเฮาต้องมีคำว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูมิ
1: ภูมินี่ก็สิแม่นเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่แม่นเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของมันแล้วก็ของความรู้แหละ
0: พื้นฐานความรู้ว่า
1: จ้าจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกแต่จุดเน้นของทั้ง2คำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย์
0: คล้ายกันเนาะ
1: แม่น
0: คำว่าประคบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงเท่านี้ประคบเป็นคำกริยาจากเข้าคำแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบใส่กันหรือว่าจับเข้าคู่กันหรือติดแนบกันไว้คำนี้เลยเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเอิ้นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบ่หรือว่าการคิดตามคุ้มกันอย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักว่าประกบอย่างใกล้ชิดเห็นบ่ดังวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเรียนว่าเกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ตอกประตูให้แน่นเห็นบ่วันนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการรักษาความปลอดภัยเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP เห็นบ่ครับท่าน
1: เจ้า
0: บางเทื่อเพิ่นก็มีใกล้ชิดเฉพาะเด็กแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
0: จะมีใกล้ชิดเฉพาะถือว่างานประกบทั้งหน้าทั้งหลังเลือดทรายทั้งขัว
1: นี
0: ่เอากระแสคำมาประกบแล้วจะได้บริบทกีฬาเนาะในการแข่งขันบานเปะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อป้องให้ยิงประตูได
1: ้
0: เห็นบ่
1: เจ้าจ้า
0: เจ้าไปประกบผู้นั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเตะเก่งนะกองหน้าของครูต่อครูต่อสู้ว่าไปผู้กันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด้อ
1: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนแมนแมนนั้นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับวัตถุสิ่งของก็ได้หรือว่า
1: คนเขาได้
0: ใช่ก็ได้วันนี้ประคบประคบนี่เป็นคำกริยาอันกระจากเข้าคำแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยา หรือว่าใส่น้ำอ้อนมะนาบมาติ๊กหรือว่าเต็งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้เป็นเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมะนาบหรือเต็งใส่ทางกายเพื่อการปวดบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขามักบางเทื่อกับประคบห้อนก็ดีเด
1: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
0: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาพระเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าขาไข้วิสังเจ้าจอมก้อนมาถือว่าประคบเย็นจะได้ผลดีกว่าเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์หรือว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประคบไว้15นาทีบ่ฮู้ดักซ่อนเคยชื่อเพิ่มตอดบ่
1: บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
0: ์ก็แตน
1: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
0: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นอะไรอย่างเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
1: ภูมิปัญญาท่องที่นี่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปที่15นาทีแล้วมันก็อาการเหนื่อยมันก็จะลุกก่อนวันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการปวดแบบพื้นเมืองเนาะแม่เฒ่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นป่ะโดยเฉพาะผู้เฒ่านี่มันมักเจ็บบนไหนเจ็บเข่ามันบ่ดอกซ้อน
1: แม่นปวดเข่าปวดคอแข้งคอขา
0: แม่นแหละแม่นแหละก็มักเอายาสมุนไพรที่ว่าคอเสพขามาประคบแสงเพื่อให้ลดพรความเจ็บปวดนั้นอีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นบริบทการปฐมพยาบาลหลังจากการออกกำลังกายหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนาะกล้ามซี่มันจะเค็งไอ้ดอกซ้อนกล้ามซี่เค็งแล้วก็ควรใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้ากระอุ่นหลายด้วยก็คือขั้นห้อนพุ่นละมาประคบบริเวณที่ปวดนะ
1: เจ้า
0: ในกรณีเขากล้ามซี่หรือว่ากล้ามเนื้อเขาเค็งจะเอาผ้าเนาะไปเซนห้อนแล้วก็ให้มันหนีอุ่นๆแล้วแล้วมาประคบใส่ก็จะเกิดอาการปวดและลุกพรุ่งเนาะอันนี้มันประคบเนาะบัดมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ที่ว่าใส่แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่บ่ได้เลย
0: บ่ความหมายต่างกันเนาะความหมายต่างกันประกบแมนอาการเอาสิ่งของมาแนบหรือว่าให้คนติดตามยานใกล้ชิดเป็นว่าประกบไม่ประกบตัวส่วนประกบจะมีอาการเอาของห้อนหรือว่าเย็นตลอดทอดยาเนาะมาหน้าผิวเต่งใส่ข้างกายเพื่อลดพรความเจ็บหันลงจนว่าประกบห้อนประกบเย็นจริง
1: เจ้า มันคนละความหมายแต่ว่าถามว่ามีบนพัวพันกันบ่มีได้อาจารย์ก็ยังมีบนใกล้กันว่าอันคืออันประกบนี่เนาะความหมายที่หนึ่งมันเอาสิ่งของมันแนบดิเออกับใครคือกับประคบอีกในกรณีนี้นั่น
0: แหละ
1: เ
0: จ้า
1: ก็จะ
0: มีความหมายใกล้เคียง
1: เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หันสิต่างกันอันประคบนี่เอามาแนบนี่อาจจะมีจุดประสงค์แนวนึงแต่ว่าประคบนี่เอามาแนบมันจุดประสงค์ส่วนหลายก็แม่นเพื่อปิ่นปัวหรือว่าลดพรความเจ็บปวดคือเฮาเว้ากันเมื่อกี้แหละมันเป็นภูมิปัญญาอันน่ะพื้นบ้านที่เฮาใช้เอาสมุนไพรห่อใส่ผ้าบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้มันเกิดความร้อนทันสมัยเดี๋ยวนี้นี่บ่นึ่งเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาประคบเลยนี่จุดประสงค์มันจะต่างกันแต่ว่าก็มีบอลห่วมกันแต่จะว่าสิใส่แทนกันนี่แม่นบ่ได้เนาะ
0: แม่น ใจเย็นกันบ่ได
1: ้แล้วก็
0: ประ คบคำ
1: เสียงใกล้กันอยู่มีหลายกันแต่ว่ามันคนละความหมายใช่ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะก็ใกล้แท้ต่างแต่พยัญชนะอันที่2ก็ใกล้กับคอควายเท่านั้นเสียงก็ใกล้เคียงกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก2คำที่เฮาใช้เรื่อยๆแต่ว่ามีรายการก็ว่าโอ้อธิบายบ่ได้อัตตากับกูตาอาจารย์เสียงบ่ฮู้ว่าใช้มีวรรณยุตบ
0: ่อัตตากับกูตาเวลาว่ากูตาคนเข้าใจ
1: บ่ดอกซ้อนว่าบ่เข้าใจต้องเป็นกูตาอาจารย
0: ์แม่นแล้วคำอัตตาหรือโกต้าทั้งสองคำเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัดส่วนการกำหนดและจำนวนที่มีเข้าภาษาและบริบทการนำใส้ที่อยู่คนละขงเขตกันอย่างชัดเจนเนาะรายละเอียดมีอยู่ในนี้อัตตาเป็นคำนามจากเข้าปาลีอัตตาหมายถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคำนี้เนื่องถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่วัดแทกด้วยวัดแทกเป็นหัวหน่วยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยนี่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการเจริญเติบโตดังตัวอย่างธนาคารได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นประจำทุกๆวันเป็นบริษัท
1: แมน
0: นั่นนั่นเดินเขาถ้าว่าเขาสนใจเขาจะไปแลกเปลี่ยนเงินเนาะเขาก็ต้องไปดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารได้ประกาศออกเนาะเป็นประจำวันจะจริงๆแล้วก็เป็นวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันกระเบื้องคือซุก
1: แมนจะบ่มีอันการเคลื่อนไหวของอัตตา
0: แมนแมนสังเกตเห็นพี่น้องนั้นวันนี้ในบริบทเศรษฐกิจอัตตาเงินเฟ้อในเดือนนี้มีทายเอียงลดลงเล็กน้อยเห็นไหมทายเอียงลดลงเล็กน้อยให้อัตตาเงินเฟ้ออันนี้เป็นอะไรเดือนเพิ่งจะเพิ่งจะสำรวจเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่ามันเพิ่มขึ้นวะหรือว่าลดลงวันนี้ในบริบทการเก็บเบี้ยหรือว่าขาดจ้างเนาะพนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เห็นป่ะซับซ้อนดังนั้นค่าล่วงเวลาส่วนหลายคนก็ว่าอูชีเห็นป่ะ
1: แมน
0: โอทีได้โอทีอันนี้ก็เป็นอินไซอัตราที่กฎหมายได้โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้คือว่าอัตรานอกจากนั้นอัตราอันนี้หมายถึงเงินเดือนจะได้เรียกซ้อน
1: แมน
0: ๆเป็นว่าอันนี้คือว่ามันจะเป็นความหมายที่พวกเข้าใจในชีวิตประจำวันเห็นป่ะนะครับอัตราแล้วบ่ต้องอัตราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงใจดอกสมัยเงินปึ้มมันนะดอกซ้อนอาจารย์ยังจื้อได้อัตราเข่าอยู่สินะเห็นบ่อัตราเข่าได้ถ้าว่าเข่าเหนียวมัน20กิโลเด้แต่ละคนเห็นบ่อันนี้แต่ว่าทีนี้อัตราส่วนหลายก็เป็นความหมายคืออาจารย์ได้ยกมาส่วนว่าในเมื่อก่อนอัตราอาจจะหมายถึงเงินเดือนก็ได
1: ้
0: หรือว่าสิ่งที่ได้รับลูกค้าเฮงงานวันนี้มาเทียบแต่กับคำว่าโกต้าแต่ว่าเวลาเขียนคนก็เขียนว่าโกต้าเด
1: ้บ่มีวรรณยุตน้ออาจารย
0: ์บ่มีไม่โชว์แต่ว่าอาจารย์ไปสำรวจดึงแล้วมีสะกดทั้งสองแบบโกต้ากับโกต้าเห็นไหมแล้วส่วนหลายพวกเขาจะว่าว่าโกต้าเนาะคำว่าโกต้าหรือโกต้านี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาอังกฤษเนาะโคตาซึ่งมีเข้าเดิมมาจากภาษาละแตงเนาะโคตาพักก็หมายถึงสัดส่วนเท่าใดในภาษาลาวเขาเมื่อเขานำมาใส่เขาก็เขียนทับซับตามเสียงอ่านโคตาอันนี้ก็ที่มันเอาตามเสียงฉลากนี้ดอกส่วน
1: โคตามีไม่ทูสันตัวอาจารย
0: ์โคตาอืม นั่นเสียงอังกฤษจะเป็นโคต้าเห็นบอกจะเป็นตัวคอโคต้าดังนั้นจะปรากฏเห็นสะกดหลายแต่ว่าสะกดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นโกตา
1: เอาใหม่หมายความว่าโบไซไม่โท
0: แน่นแน
1: ่นเวลาที่เฮาไซเป็นทางการนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าว่าเสียงเบ้านี่จะมีไม่โทโกต้าแต่ถ้าว่าเขียนเนาะจื้อได้ก็มีหลายคำได้อาจารย์ที่มีลักษณะเขียนทับซับนี่แม่นสังเกตเห็นว่าบ่มีวรรณยุกต
0: ์แม่นๆบ่ใช้วรรณยุกต์คือคอมพิวเตอร์จริงสินะ
1: บัดเวลาเว้าสินะ
0: เอาบ่สู้มักเว้าแบบคอมพิวเตอร
1: ์นัมเบอร์คือกันอาจารย์มีแต่คอมพิวเตอร์นัมเบอร์แต่บัดเขียนพัดบ่มีเด้บ่ใช้เนาะ
0: แม่นๆบ่ใช้เวลาเขานำมาใส่แล้วเขาก็ว่าเสียงคล้ายๆคือกับเข้าเดิมเนาะเป็นโกต้าก็หมายถึงจำนวนหรือสัดส่วนที่ถือกำหนดหรือแบ่งปันไว้อย่างจำกัดคำนี้มันเน้นถึงจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดสำหรับบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรเช่นโควต้าเฮียนโควต้าสินค้าโควต้าพนักงานบรรณาจารย์ที่ยกตัวอย่างหรือบริบทการศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้านักเรียนเก่งเชแก่บรรดาแขวงต่างๆหมายความว่าภายหลังแขวงต่างๆเกินนั้นจะลุกเนาะบรรณาจารย์หันทวารสมุทรคะแนนได้แตกขึ้นเมื่อก็คือว่ามีสิทธิ์ได้ดอกซ้อน
1: เจ้าม ีสิทธิ์ได้ครับ
0: คุณตามีสิทธิ์มาเงินมหาได้ครับถึงหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควต้าเงินเก่งแต่ละแขวนเป็นตัวอย่างหนึ่งเงินบริบทการค้าหรือว่าการนำเข้าหรือว่าส่งออกเนาะตัวอย่างนี้คือนี้รัฐบาลกำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมการนำใช้พลังงานและลดพรการหัวไหลของเงินต่างประเทศนี่ก็จะต้องมีการควบคุมการนำใช้พลังงานพลังงานเนาะโดยได้กำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการบริหารหรือการจัดสรรแต่ละแขวงจะได้ครับโควต้าบรรจุคูประจำการใหม่ตามจำนวนที่ตกลงกันปีนี้โควต้าคูมีหลายบดอกซ้อน
1: โอ้โหในดอกซ้อนบ่มีข้อมูล
0: คือว่าเทียบไปปีผ่านมาแล้วคือว่าปีนี้ได้หลาย
1: อ๋อได้หลายกว่าปีผ่านมาบ่จ้ะเน
0: ื่อบุญหานยาลัยแห่งชาติก็คือว่าแต่ละภาคอีสานเนาะแต่ละคณะก็คือว่าสามารถมีพนักงานเพิ่มเพราะว่าพนักงานบางงานก็หลายดิออกไปถ้าบ่ได้โควต้าเพิ่มก่อนจะเฮ็ดให้ครูอาจารย์จะขาด
1: เพียงพอได้นี่นะเนาะ
0: งาน
1: ออกหลายเข้าน้อยจังซี่นะ
0: มันก็สิบ่เพียงพอต้องให้สมดุลกัน
1: เ
0: นาะผู้ออกแล้วต้องมีผู้เข้าอันนี้ล่ะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะระหว่างคำว่าอัตราและโควต้าว่ามันต่างกันอย่างไรคือโดยย่อแล้วอัตราแมนเกณฑ์สัดส่วนหรือระดับการวัดแทกเช่นว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินส่วนโควต้าแมนจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดเช่นว่าโควต้านักเรียนโควต้าครูโควต้าสินค้าจริงๆเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้ใต้แค้นกันบ่ได้เด
1: ้อคนละความหมาย
0: คนละความหมาย
1: แม่นมันบ่ได้ใกล้กันจักหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะใกล้อัตรานี่เฮาก็ใช้ในชีวิตประจำวันหลายก็หมู่ก็ว่าอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเนาะอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะเฮาใช้ในเวียกงานการเงินการธนาคารนี่หรือว่าอัตราส่วนเฮาก็ใช้หลายเช่นเดียวกันกินก็แม่นสัดส่วนก็แม่นเป็นราคาก็ได้ระดับการวัดแทกก็ได้นี่นะเนาะหมายเขาว่าอันน่ะต้องมีอันนึงที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบไว้เป็นมาตรฐานบ่ซั่นเฮาก็สิบ่ฮู้ว่ามันลุดหรือมันลื่นเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นส้นห้อยบ่นี่เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ น้ำหนักบ่ล้วงสูงเป็นอย่างกะแม่ได้หมดนี่นะถือว่ามันการกำหนดไปแล้วส่วนโกตาเวลาเขียนบ่มีไม้บ่มีไม้หยังบ่มีไม้โทเนาะบ่มีวรรณยุตบัดออกเสียงได้บัดนี้กูตาหาผู้เว้าคือเฮาล้มกันนี่ว่ากูตาคือว่าบ่สูงอยู่ใส่อาจารย์เออสลายกับแม่นกูตาเนาะอันนี้คือการอันแม่นจำนวนหรือว่าสัดส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างจำกัดมันต้องจำกัดได้สมมติว่าเว้า5ก็ต้อง5อาจารย์ตัวอย่างว่ากูตาการนำเข้ารถเออให้อันนะห้องการนี้จังซี่นะให้แต่ 5,000 เด้อคั่นเอามา6นี่ก็แม่นบ่ได้เด้ออาจารย์เอ้ยสิว่าโอ้ยตึมข่อยแน่อันเดียวนึงเอออีกคั่นเดียวนึงนะนี่ก็บ่ได้มันสิเกินโควต้าเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าเฮาแบ่งไว้แหละจำกัดที่สุดบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้องค์กรก็ได้เนาะอาจารย์การนำใส
0: ่
1: อันนี้เป็น2คำที่ก็เคยได้ยินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่มันความหมายบ่สามารถใช้แทนกันได้ครูคำสุดท้ายถือกับหิ้วอาจารย
0: ์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมันบ่ดอกซ้อน
1: ถือก็ว่าหิ้วก็เว้าอาจารย
0: ์แน่คำว่าถือในหิ้วทั้ง2คำนี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการจับเอาหรือนำพาวัตถุอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่มีลักษณะอาการท่าทางและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ถือนี่เป็นคำโดดเนาะประเภทคำกริยาเป็นเข้าคำราวเดิมถือนี่หมายถึงเอามือจับหรือกำไว้เอาติดตัวไปหรือในความหมายแฝงเป็นหมายถึงรักษายึดถือนับถือเชื่อถือจะได้เนาะคำนี้ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายกว้างซับซ้อนจะเนียนใส่ใกล้มือจับกำปลูกหรือว่าอุ้มไว้อาจจะอยู่ระดับแก้วระดับเล็กหรือว่าในส่วนลายก็เนียนระดับแก้วเนาะเวลาถือระดับเล็กแล้วก็ยังมีความหมายทางน้ำมาทำเป็นมอดอกซอนที่ว่าหมายถึงหักษายึดถือนับถือจริงๆตัวอย่างถือศีลเห็นป่ะถือนี่ถือศาสนาเจ้าถือศาสนาใดเบ้าบอกจอน
1: เบ้าอาจารย
0: ์เบ้าเห็นบอกถือศาสนาบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะเล้าถือปื้มและกระเป๋าเงินไว้ในมือเผื่อป้าไปประชุมเห็นไหมถือปื้มนักเรียนนี่ต้องถือปื้มไปโรงเรียนบ
1: ่แน่นอนนั่นเป็นอาวุธได้อาจารย์อันนี้นะ
0: งานไปโรงเรียนแล้วบ่มีปื้มมีสอนี่โอ้บ่ได้เด
1: ้ไปนาลืมควายคือเพิ่นว่านั่นล่ะ
0: ต้องถือปื้มนะบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีตัวอย่างว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเฮาโทรศัพท์ไปคนใดคนหนึ่งเน
1: า
0: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันถือสายไว้ก่อนและในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเฮามีประเพณีถือที่12คอง14มาแต่บุพการนาการเห็นป่ะ
1: เจ้า
0: ถือที่12คอง14ส่วนหลายคนเราเฮาถือศาสนาพุทธเป็นบทสอน
1: แมน
0: บางคนก็ถือศีลกินเกถือศีลกินเกเขาก็ว่าเห็นไหมอันนี้ถือก็คือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบใส่กับคำว่าหิ้วหิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำราวเดิมหิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงอยู่ว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ห้อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซ้อนอยู่นี่นะเนี่ยการใส่จับหูหรือว่าง่วงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลมตามแรงโน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่หิ้วถุงกอบแกบชีใส่พักและมากไม่ออกมาจากตลาดและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะ นักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองหิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้หิ้วถุงหมักไหมไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นป่ะหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วหิ้วกระตาได้บ่ดอกซ้อน
1: ได้อาจารย
0: ์หิ้วกระตาเห็นป่ะมันเข้าเชื่อว่าหิ้วศาสนา
1: ผมว่าศาสนาบริยนลงมาตามแห่ง
0: นั้นเนี่ยดังนั้น
1: ถือ
0: ก
1: ับ
0: หิ้วถือกับหิ้วคือว่ามีความคล้ายคลึงกัน
1: แต่ใส่เทียนกันได
0: ้มีว่าสามารถใส่เทียนกันได้ทุกกรณีเป็นบทสอน
1: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าสั้นๆ
0: คือหน่อยเนาะเนี่ยแหละเพราะว่าหิ้วแต่ว่าถือนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์หยกมาและอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ถือแมนอาการใส่มือจับกำอุ้มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมประมาณถึงหักษาหรือว่ายึดถือจะได้เนาะเช่นว่าถือเพิ่มถือปูแต้มถือเห็นเห็นไหมมาคิ้วแมนอาการใส่มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ค่อยลงมาเช่นว่าหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วกระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส่แทนกันได้ในกรณีใดหรอกครับ
1: กรณีนะนามธรรมที่ใส่มืออาจารย์
0: บ่แม่นนามธรรมต้อง
1: เป็นรูปธรรมขอโทษหลงกรณีรูปธรรมที่ใช้มือจับ
0: แต่ว่าข้อกฎสูตรมักว่าว่าถือถุงถือถุงกับจับจริงๆเพราะว่า
1: บ่
0: หรือว่าหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋านี่ต่างกันบ
1: ่ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
0: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือคือกันเนาะ
1: บนคือหันมันใส่มือใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะแล้วถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่แล้วอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
0: ์แม่นแหละ
1: แม่นถือมานำจังซี่นะอาจารย์แปลว่าเอาไปนำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเด้ออาจารย
0: ์แม่นแหละจะจับบนหูมันคือว่าตายของมันทัน
1: หันแหละมันก็โอ้ต่างบ่สามารถใช้เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แห่งเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือในความหมายกว้างอีกนำมาทำก็ได้รูปธรรมก็ได้นำมาทำให้เฮาก็แห่งใช้หลายเรื่องการหักษาหรือว่าความเชื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือหิ้วซากปากหิ้วสิ่งเทนกันก็บ่ได้แต่ว่าคำนี้นี่มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะถือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื้อเด้เรื่องการทักษาเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
0: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
1: แม่
0: นแต่ว่าดอกต้อนยังมีอย่างบ่ไอ้ถามอาจารย์คือ
1: คิดว่าม
0: ันยัง
1: ละเอียดแล้วเพราะว่าอันน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิ้วนี่น่ะเอ้าบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
0: แม่นแหละแม่น
1: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่มโนภาพแจ้งคือหิ้วว่าสิ่งที่เฮาจะหิ้วได้น่ะมันต้องมีหูจับบ่ซั่นก็มีงวงอาจารย์บ่ซั่นก็มีสายสรุปว่าต้องมีบอนให้เฮาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิ้วหั่นน่ะและหิ้วนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะโยนต้นเต็นไก่ต้นเต็นอยู่ทั้งลุ่มเด้อาจารย์
0: จ้า
1: หิ้วคู่น้ำจังซี่น่ะก็ต้องมีทิศ
0: เฮาบ่ว่าได้ถือ
1: คู่น้ำแม่น
0: ถือคู่น้ำ
1: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่ม
0: เนาะเป็นบ่มันมีงวงน่ะ
1: แม่น
0: คู่น้ำม
1: ัน
0: ม
1: ีงวงหิ้วกระตาจังซี่น่ะทิศมันแม่นต้องโยนลงทางลุ่ม ส่วนถือนี่โอ้บางเทื่อนี่บ่โยนก็ได้เด้อาจารย
0: ์บ่โยนก็ได้แม่นเอาถือปึ้มจังซ
1: ี่ฉันจะเห็นมโนภาพแจ้งเนาะมันแทนกันบ่ได้มีรายการทั้งสองคือสิเป็นคำเล้าเดิมแท้ๆมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าก็สามารถใช้แทนกันได้ถึงกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะในการใช
0: ้
1: คิดว่าได้แล้วอาจารย์มีแต่วันศุกร์ยังพบกันเติมขอบใจหลายๆเด้ออาจารย
0: ์เจ้า
1: โชคดี
0: เจ้าโชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเป็นรุ่นใดมีรายการหลังจากฟังการสนทนาแล้วภาษาลาวมีรายการก็สิว่าโอ้คือง่ายเนาะแต่คือยากแท้อันนี้เป็นการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะก็ขอบใจนำมีรายการแถลงที่ได้ยกเอาคำศัพท์ที่อันนี้เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะคือคู่คำสุดท้ายเนี่ยถือกับหิวเนี่ยคำศัพท์พ้องความหมายคำรวมความหมายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบางคนก็เข้าใจยุแต่ว่าเข้าใจบ่แจ้งในกรณีในการใช้นะมีรายการอาจารย์ใจแยกอย่างละเอียดแล้วเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายขึ้นตื่มถึงนะความหมายของคำหั่นแล้วก็กรณีในการใช้คือคำว่าถือนี่ความหมายก็จะกว้างกว่าคำว่าหิ้วเพราะว่าถือนี่เป็นได้ทั้งนะความหมายที่เฮาใช้ทั้งรูปธรรมบดีนามธรรมแล้วก็หิ้วนี่ได้แต่ประเภทเดียวเด้ได้แต่รูปธรรมได้นามธรรมบ่ได้คือนามธรรมในความหมายของคำว่าถือนี่รักษาหรือว่าเสื่อถือศีลถือศาสนานับถือจังซี่นะมีรายการเนาะคำเดียวก็มีหลายความหมายใช้ในหลายกรณีเป็นได้หลายประเภทคำอีกอันนี้เป็นการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดก็เชื่อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาบ่หลายก็น้อยหั่นแหละเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685เฮาก็จะได้มาสนทนานำอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการฟังแหละเนาะมื้อนี้ฟังคำศัพท์ของมีรายการท่านนี้เพิ่นฝากมื้อหน้าก็ฟังของท่านอื่นเชื่อว่ามีรายการที่ฝากคำศัพท์นำดอกซ่อนหั่นนะก็สิติดตามรับฟังรายการอย่างใจจดใจโจหั่นแหละเนาะมีรายการว่าโอ้ดอกซ่อนเอ้ยอันคำศัพท์ที่ฝากหั่นน่ะก็ติดตามตลอดได้แต่ก็บ่ได้เล็งเด้อเพิ่นว่ายานดอกซ่อนทวงบ่ได้เล็งเด้อทันมื้อใดก็ทันบ่เป็นหยังบางเทื่อมีคำศัพท์หลายแล้วคำศัพท์ที่อันน่ะเพิ่นฝากบ่ทันมื้อนี้ก็ฟังมื้อหน้าก็บ่เป็นหยังฟังของผู้อื่นถามก่อนก็ได้มีรายการก็บอกดอกซ่อนนี่ได้เข้าใจเด้อว่าซั่นเด้อขอบใจหลายๆเพราะว่าอันมันก็มีหลายคำศัพท์เนาะฟังคำศัพท์ของไผก็เป็นความรู้หมดมีรายการคือแต่ละคำที่นำมาสนทนานี่นะก็หน่อยนักหน่อยหนาที่จะเป็นคำศัพท์ไม่คำศัพท์ที่ว่าเฮาบ่สู้ได้ยินบ่สู้ใช้แต่ถามว่ามีบ่มีเนาะก็บ่ปฏิเสธก็มีอยู่แต่ก็น้อยที่สุดส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ถึงว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เฮาเคยนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิมาให้กันว่าเอานิยามให้ได้ดูให้ความหมายดูคำศัพท์นี่นะความหมายว่าแนวใดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับไทยเฮาเจ้าข่อยที่บ่แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการฮู้อยู่ฮู้ใช้นะพอเข้าใจอยู่แต่ว่าให้นิยามหรือว่าให้บอกความหมายในแบบวิชาการนี่ดอกซ่อนก็ยอมมีรายการก็บอกว่ายอมคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์แสงฟ้าและที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการในฐานะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการเนาะฉันคำศัพท์ที่มีรายการส่งให้ดอกซ่อนก็สังร่วมเพื่อสนทนากับอาจารย์ให้มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะยัง4นาที 17:56 นาทีเวลาห้องทรง FM 103.7 MHz ในตอนนี้ให้ฟังหนึ่งเพลงอัดท้ายรายการมอบเป็นความสุขความบุกบานมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ให้อาจารย์แสงฟ้าดําแน่ก็เชื่อว่าเพิ่นฟังรายการของเฮาอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันมีรายการประจํารวมถึงผู้ที่หาก็ เปิดวิทยุมาฟังรายการของพวกเฮาทั้งคืน FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้รวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดเนาะ Facebook Lao National Radio มอบเพลงนี้ให้ทุกท่านอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ฮัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น
2: ปิดประตูตันตนยังหวังผลเข้าออกได้ปิดบังฝั่งความสัวไว้ดังซุ้มไฟเผากายใจของตนเองสบายดีท่านผู้ฟังเนื้อเพลงตอนทำการสุดรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17:00 นถึง 18:00 นและไปออกคืนทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสทางระบบ FM 137 MHz พบกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพุธนะวันที่9กันยา2026แห่ง12ค่ำเดือน9นะปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เอาเวลานี้ไว้ปุบปับเดี๋ยวนอกกลางอาทิตย์แล้วท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ยังอยู่ระยะที่ฟ้าฝนตกเนาะพวกเราก็เตือนกันตลอดทุกท่านอย่าลืมพยากรณ์อากาศที่พวกเราได้เว้ากันให้ทุกท่านโปรดระวังโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่พวกเขาแจ้งจากทางกรมอุตุนิยมทุกศาสตร์จากภาคข่าวทั่วไปรายการก็ได้แจ้งออกอากาศให้บริการได้ฟังเนาะและอย่างนี้ก็คือว่าแหละความห้องกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางของประเทศลาวของพวกเขาสมทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันปกคลุม

นอกจากบรรยากาศอากาศก็คือทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เอาต้นรายการนี้กับซิโบวันยาวในปีดองได้ก็ฝากความเบิกบานบนซื่นให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นผ่อนคลายในยามคำแรงแบบนี้ม้วนๆจากรายการพวกเขาก่อน

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นครัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนทอนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคนกำลัง
2: พาศาสตร์เข้าไปนานี่ทานพอมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารออกทั้ง2ระบบเนาะ AM แล้วก็ไป FM ต่อพลุงเมป้านะพวกเราชาวเฮาพอฟังอยู่เอายามนี้ก็คือว่าแหละให้ติดตามพอระวังพยากรณ์อากาศแล้วเรื่องอาหารการกินเด้อพี่น้องเด้อขอให้เบิ่งน้ำในสุขภาพเด้เนาะเรื่องกินก็ต้องให้สะอาดสุขภาพก็ต้องแข็งแรงบนอยู่ก็ต้องสะอาดเด้แสดงก็ฝากไว้เด้ก็สิเห็นข่าวผ่านมาแล้วยามฝนมันมากมาดอกพญาถกท้องบ่วัดไข้ไอ้จามนี่หลายอย่างเด้มาเกี่ยวกับน้ำเนาะดังนั้นก็พอระวังเรื่องถกท้องมันก็สิเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินฉะนั้นเรื่องเฮ็ดแต่อยู่ก็กินผักมีชีซ้อมสิ้นปลาน้ำก็ขอให้สะอาดล้างให้มันดีย่านจะหน่วยถกท้องบ่สบายมาโอ้ยุ่งยากเสียเวลาแท้ๆแต่พี่น้องได้อันนี้ก็เห็นข่าวแหละเรื่องเจ็บท้องเจ็บไส้เนาะเสียเวลาไปนอนโรงพยาบาลบางคนอายุหลายแล้วมันก็อยากนักได้เออแกยาวนอนหลายมือปิดบทสุขภาพนี่ฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเฝ้าระวังเรื่องเก็บท้องเก็บใส่นี่ผู้เด็กกับผู้ใหญ่มันเป็นเนาะเป็นแล้วมันก็ทรมานก็บอกเลยเสียเวลาเมื่อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเราจะนำเสนอเรื่องนำเสนอคติคำคมนี่ของพระอาจารย์คู่เนืองพิลักสุติธรนี่ก็ได้ไปอ่านมาก็เป็นข้อมูลที่มันเกี่ยวพันถึงการดำรงชีวิตประจำวันแล้วอันคำคมคตินี่ว่ามีมณะภาคเพียรยอมพ้นผ่านมีความสำเร็จสมดังใจปณิธานอมตะสัวนิรันดร์การสืบสร้างสันสานอนาคตให้พ้นผ่านสุขสดใสสำราญตลอดกาลวิไลงามอันนี้ก็เป็นคติเนาะของคมคือว่าแหละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามีความอดทนมณภาคเพียรเฮ็ดอันใดมันก็สำเร็จเนาะบุญว่าโอ้เวียงนี่บ่อยากคักเวียงนี่มันก็บ่เหมาะแก่ข่อยเป็นบ่บางทางก็สิเกิดไปซั่นเด้ก็คือพวกเขาได้บ่แหละทุกอาชีพเวียกงานนี่ถ้าว่าเฮามีความอดทนดูมันทุ่มเทกับมันแล้วทุกอย่างมันก็ได้ผลประโยชน์กับว่าแม่นหรือผลได้รับนั่นแหละเนาะขอเพียงแต่ว่าเฮาจะขี้ค้านแต่อาชีพและท่านก็สิเบิ่งข้ามแล้วผ่านมาว่าเก็บกระตุกมันบ่บางคนนี่โอ้ยว่าได้หน่อยแนวนั้นแนวนี้อย่าลืมได้อันขายเกี้ยเก็บเกี้ยเก็บตุกเก็บเล็กเก็บทองเก็บโลอย่างขายหลายคนเป็นเศรษฐีเนาะบางคนเบิ่งข้ามเนาะบางคนว่าแต่ละอาทิตย์บางคนมารอเก็บนั่นนี่โอ้ได้เงินหลายได้ทุกท่านได้อันนี้แหละอยากฝากไว้เด้ว่าทุกอาชีพเวียกงานนะจุ๊บไปตีราคามันต่ำแต่อาชีพเด้มันต่ำแต่เฮ็ดด้วยจิตใจสูงมันก็สูงเด้เนาะดังนั้นก็เป็นคตินึงที่พวกเขาได้ไปอ่านข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเว้ามาว่าสวยหรือการได้ฟังจากรายการอาทิตย์อัสดงเอามันตึมอีกแล้วจึงกลับมาสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุ่นแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงสันลาวผ่านไปทั้งสปอตโฆษณาเดเสียงพิงเดนอสารสับเปลี่ยนคอยคำลงแรงบางท่านก็จะมังอยู่ไฮนาหัวส่วนพอแล้วบางท่านก็สิเป็นกับจากเยี่ยมจากงานแล้วก็เข้ากับเงินกับซันเนาะระยะนี้มงนี่นี่อยู่ที่นักจากพวกเขาก็เสียสภาพแล้วว่าลดหลายเด้เนาะตัวแรงนี่โอ้ยบางคนไปรับลูกเงินเพิ่มเด้ก็เสียสภาพลดหลายแต่ละมื้อแต่ละวันเอาก็ค่อยไปค่อยมากสระยะห่างมันได้ถ้าฝนตกนี่รถเต็มแล้วหลายเส้นทางอยู่แล้วก็จะกับพวกเขาก็มาฟังข่าวดีสำหรับท่านใดที่ชอบดินนะปลูกเพิ่นปลูกซันหรือว่าสิเฮ็ดบ่อนพักผ่อนตากอากาศเนาะกินลมชมวิวบางคนมาธรรมชาติเด้อเนาะเอาทางเลือกที่1 นี้สะดวกสบายโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเพิ่นว่าทำเลดีว่าซั่นดีอยู่ใกล้โรงหมอแมลเด็กโรงหมอมีสภาพประมาณ10เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่า 7-11 นั้นเดินทางนี่ไปใส่ก็สะดวกเพิ่นบอกขึ้นทางคงรางครบสุดเด้ทางคอนกรีตกว้าง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางแล้วก็ห้องระบายน้ำอ้อมข้ามโครงการอีกให้ห่วงเรื่องน้ำท่วมเพิ่นบอกเนาะสำหรับราคาเริ่มต้นนี่เพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อเมตรจ่ายก่อนนี่30ส่วนห้อยจ่ายพรระยะ2ปีบ่มีดอกเบี้ยเด้อแล้วก็จ่ายสดลดอีกเพิ่นว่า10ส่วนห้อยพุ่นไดทางเลือกที่2บันทึกสายธรรมชาติบางท่านมักธรรมชาติเนาะโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครพิจิตรสำหรับท่านใดอยากไปอยู่พลเขตนอกตากอากาศสดแดอยากไปพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจทำกลางอากาศอากาศปลอดโปร่งนี่ใกล้ตลาดไปมาสะดวกเพิ่นว่าทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดินจัดสรรมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของได้ง่ายๆใจเพียงแต่หาล้านกีบก็เข้าไปปุ๊กเงินได้ทันทีใจผ่อนเพียงแต่1ล้านปลายกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเอาถ้าโครงการและกระสันออปตดินไฮลาล่าโดยบริษัทคาจักกีบเด้อแล้วก็บ่ได้เพิ่มจักกีบเนาะเอาพิเศษ10ทานทําอิฐที่จองดินตอนนี้ฮอบรับของแถมไปเลยนี่จอน้ําบาดาลไฮลาล่าโอกาสดีๆแบบนี้นี่มีจํานวนจํากัดเด้อพี่น้องเด้อโทรปรึกษาเพิ่นได้สอบถามได้เลยนี่020585858533 020585858533เนาะเอาอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆทั้งมีรายการของพวกเขาทั้งเจ้าของโฆษณาสินค้าหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นแจ้งประกาศสัมพันธ์มาถ้าใดที่อยากโฆษณาสินค้าก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อแจ้งหาพวกเขาได้ทางทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงสันลาวก็ได้หรือว่ามาโดยกงก็ได้ข้างสนามกีฬาเจ้าหนูวงนี้ด้านหลังแหมลาพาซาเนาะมาลดอยากโฆษณาสินค้าหรือว่าอยากสัมปทานเวลาจะทำรายการนำเสนอบริษัทธุรกิจของท่านได้นี่นำครอบครัวพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาจะพักพรทุบอีกแล้วจึงกลับกับสู้ในระยะต่อไปเวลากับไว้ไหวปุ๊บปับเดียวเนาะเอาทั้งโครงการและกระสันโอปตดินไฮลาล่าโดยบริษัทคาจักกีบเด้อแล้วก็บริได้เพิ่มจักกีบเนาะเอาพิเศษ10ทานทำอิฐที่จองดินตอนนี้สหภาพของ

0: ื่นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ทำดีนั้นไผบ่ย่องก็ตามสร้างทำสวนนั้นไผสิย่องก็อย่าทำผ่านไปเสียงเพลงของบนข่าวสารฝากต้อนให้บรรยากาศเฮาเนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงทางระบบ AM ได้ FM ได้ก็เห็นข่าวอีกเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อเรื่องว่าปราบสแกมเมอร์บ่เนาะเรื่องซ่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์โอ้ชมเชยเจ้าหน้าที่เฮาแต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละแขวงมันก็ได้สุ่มใส่ในการเอาใจใส่ปราบปรามพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ล่าสุดนี่เห็นอยู่ใส่ห้องแฮมเฟืองฟ้าบอกเขตพื้นสีนวลเพิ่นว่าเซาห้องแฮมได้เฮ็ดเป็นธุรกิจบังหน้าสุดท้ายทางไหนเป็นการพนันออนไลน์โอ้ยเบิ่งแม่ทุกท่านอันนี้แหละชมเชยเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้ลงติดตามกฎกาในเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อเรื่องนี้แหละเกมออนไลน์บอกการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มันก็เกี่ยวพันเนาะเรื่องนี่แหละดึงทวงการพัฒนากับว่าแม่นผ่านมาเรื่องหั่นเกมออนไลน์มันก็สั่งปิดเบิดเด้เห็นบ่ผ่านมาไปเติมซื้อเติมหยังมันบ่เห็นเนาะปรากฏการณ์ยอดท่อทางเจ้าหน้าที่มันก็ป้าปามอย่างจริงจังเนาะเพราะว่าสาเหตุนี้มันก็เริ่มจากนี่แหละบางคนสาวหนุ่มมันบ่เต้าโฮมกันอยู่หั่นเกมค่ําคืนบ่หลับบ่นอนนี่ไปนั่งเล่นเกมนี่บัดเงินเบิดเบิ้นเสียแล้วบ่มีเงินเล่นต่อก็ซอกลักซอกปุ้นซอกจี้นี่มันเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อทางเจ้าหน้าที่มันก็ได้คิดงวดในการป้าปามได้ลดพรปัญหาได้แล้วแต่สาวหนุ่มหรือว่าทุกเพศไว้ที่ไปมั่วสุมเรื่องการพนันจนสิ่งที่บ่ดีคือเพิ่นบอกเลยมันบ่ได้ดีทุกท่านในการพนันเลยเนี่ยเนาะมีแต่เสียกับเสียนี่อันนี้ก็ขอฝากไว้ได้เบิดโตได้แท้ได้หลายคนนี่เบิดโตได้แท้ดินดอนตอนยาก็ไปจําไปค่ายก็มีรถล้างก็ไปค่ายก็มีย้อนการพนันเข้าเส้นเลือดเส้นยางแล้วฉันก็ขอฝากไว้เนาะการพนันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่ได้เจริญมาซะบ่รวยย้อนมันดอกเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้มีรายการทางบัตรสกุลสุขคนรับฟังรายการอาทิตย์สะดวกในตอนนี้เวลานี่ก็ไว้ปุบปับบนเดียวกะชีบวายาวได้พี่น้องได้หลายคนว่ากะเกียมที่เกียมใจเนาะเมื่อฮือนี่กะชีได้ไปตักบาตรดิวันบุญพ่อเข้าประดับดินในเดือนกันยานี้ยืนทางหลวงฮับบางนี่กะชีเป็นช่วงเฮือเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกะชีมีการช่วงเฮือแล้วโอ้มวลซื่นและทางหลวงฮับบางของพวกเขาถือว่าเปิดหน้าน้ำกับว่าแม่นเนาะทางหลวงฮับบางแต่ละปีพอเข้าประดับดินกะชีมีช่วงเฮือจากนั้นก็สิมันหลายแขวงแล้วจะกิจกรรมบุญสงเหือประจำปีแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแขวงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคาดีเอาก็สิบ่วันยาวมวลเสียงพินตื้มอีกจังได๋จะกลับกับสุนันยาตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะออกทางระบบ AM รายการแทนวันคดียำแรงนี่ 17:00 น. 18:00 น. วันจันทร์มื้อวันศุกร์ทางขึ้นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ไปออกขึ้นทางระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์มื้อวันพฤหัสแต่พี่น้องเด้อถ้าว่าบ่แม่นวงคำหลายนี่ก็สิมาจัดสดอยู่มอบเสียงเพลงออนไลน์หน้าใหม่เนาะผ่านมาก็คือได้เว้าแล้วผู้ชกสมรานี่ก็ได้จัดรายการนี่มานี่โอ้ตอนเขาการใหม่พุ่นแล้วขับมือจึงได้มือเด้เวลานั้นมันรายการอาทิตย์สดงนี่17:00 น. 18:00 น. เด้จัดรายการอาทิตย์สดงม่วนซื่นฝากเสียงเพลงตอบเพลงใจก็ต้องขออภัยเด้อเป็นเวลามันก็จะแรงแล้วก็สิบ่มีเวลามาจัดสดแด้ถ้าว่า 20:00 น. 20:00 น. นี่ก็สิจัดให้เนาะออนไลน์นะไม้ฉายนะไม้เบิกบันบุญซื่นร่วมกันฝากเสียงเพลงให้แก่บริการของพวกเขาเบิดทุกคนทุกคนนั่นแหละเอาเวลากันหยับจมูกเข้ามาอีกท่านหนึ่งขอบใจทุกท่านให้แก่ได้แต่มาฟังรายการอาทิตย์ละสะดงตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายรายการอย่าลืมท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์จัดรายการต่างๆบุมิโคซกพวกเขาก็มีโคซกให้เนาะมักเวลาใดจัดรายการยังสิก็แจ้งมาแล้วนี่นำเสนอสินค้าของท่านบริษัทธุรกิจทางห้านได้เนาะเวลาเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บเปิดเดียวมื้อนี้ทั้งสมราพี่มาวงพร้อมด้วยในสร้างกุ๊บเสียงไว้ใช้ให้พรทุกท่านจงโชคดีเดินทางกลับบ้านกับสองปลอดภัยกินข้าวแซ่บพักผ่อนหลับสบายสบายมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เลขาธิการใหญ่โอ้ล้มกองประชุมสัมมนาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและนำเสนอแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติบ่โดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2017หา2030สุขเฮียน2026-2027อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จะเอาใจใส่หน้าเวียกที่สำคัญการนำใส่เงินยวนข้ามประเทศอยู่จีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเลเซียยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐราซาราวักสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเสื้นเที่ยวบุญสวงเหือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปไม่รายละเอียด
1: คณะจัดตั้งศูนย์กลางผักและจัดกองประชุมสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองและนครจัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ที่สโมสรคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสายวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักมีสหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขาคณะผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักมีห้องคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเลขาห้องเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนนครหลวงแขวงประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงบรรดาหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การบรรดากรมสถาบันที่ขึ้นกับคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงให้เกียรติบรรยายในกล่องประชุมครั้งนี้โดยแมนสหายเหวียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการเมือง

0: ในการปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้แม่นหลักการของพรรคบ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคการสร้างตั้งตัดแสงขึ้นใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคแม่นความเฮียกร้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพลบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกลุ่มบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นขึ้นสวยท่องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลบล้างความทุกข์ยากให้หมดไปทีละก้าวในกองประชุมสายเหงียนบาเจียนได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในแต่ละระยะซึ่งมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการควบตำแหน่งเลขาหรือรองเลขาคณะผลงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและรองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนในตอนบ่ายของวันเดียวกันสายนางสีใสหรือเดชมุนสอนได้ผ่านทางบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคลงวันที่19มีนาคม2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและข้อกำหนดฉบับเลขที่03ของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคลงวันที่20เมษายน2016ว่าด้วยแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความจะแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเวียกและการพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้
1: กองประชุมทาบทามคำหินใส่ห่างดำรัสว่าด้วยการคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกโยการจะตั้งปฏิบัติหัวข้อคุ้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้อยู่สโมสรมหาวิทยาลัยจำปาสักกองประชุมให้เกียรติเป็นประธานของทานทองสลิดมังโนเมกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเข้าหัวมิทานสุภาพธรรมมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางพรสวรรค์เทพพสุรินห้องผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านท้องสลิดมังโนเมฆได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้เน้นหนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์ต้นต่อแม่นเพื่อทาบทามคำเห็นใส่หางดำรัสว่าด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในสาเหตุให้หางดำรัสดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความเฮียกร้องต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสาธารณสุขพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เน้นหนักถึงว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยต้องเคียงคู่ไปกับเวียกงานการศึกษาการค้นคว้าและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมนี้จำเป็นต้องส่งเสริมทุนวิจัยและสร้างเงื่อนไขให้นักวิทยาศาสตร์นักศึกษาและนักค้นคว้าได้พัฒนาผลงานใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิผลทั้งเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยืนยงเพื่อให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของโลกกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านห่างดำรัสด้วยการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติหัวข้อค้นคว้าวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบมี7หมวด30มาตราดำรัสฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการติดตามกวดการและส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนมีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลจากนั้นบรรดาทานผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและมีเนื้อในลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงห่างดำรัสดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์แบบตอนท้ายของกองประชุมทานท้องสลิดมังโนเมฆได้มีคำเห็นโอลมเพื่อเป็นเข็มทิศเนื้องทางในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านภายในมหาวิทยาลัยจำปาสักในต่อหน้าอีกด้วย
0: มาฮอดปัจจุบันการฝึกซ้อมศิลปะการแสดงหับไส้ให้แก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอดเวียนที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเกือบห้อยสุดห้อยแล้วและได้แสดงผ่านเป็นครั้งสุดท้ายในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมสมของฐานทองสวรรค์พระวิหารห้องนายกรัฐ

0: ตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคณะกะเกียมระดับชาติเพื่อหับใส่กองประชุมคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและบรรดานักแสดงจำนวนหนึ่งท่านบ่เงินซาผู้วงอดีตท้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เว้าฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการฝึกซ้อมรับใส่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3อยู่ในรายการแสดงนี้ได้เน้นนักการนำเสนอประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้ถูกผลกระทบจากระเบิดลูกวานในป่างสงครามประชาชนลาวหลายคนได้กลายเป็นคนพิการแขนกุดขาขาดซึ่งมันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักหน่วง
1: ว่าอยู่ในการแสดงนี้พวกเขาได้เน้นนะก็แสดงให้เห็นประเทศของพวกเฮาชาติของพวกเฮาเป็นประเทศนึงเป็นชาตินึงที่ได้รับผลหายของระเบิดบอมบีที่ได้ยังยายตั้งแต่สมัยสงครามแต่เหนือฮอดใต้เรามาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนเฮาโดยเฉพาะแม่นผู้เล็กเด็กน้อยลูกหลานพวกเฮาที่ให้เลี้ยงซาก็ยังมั่นไปประสบพบพอหรือว่าประชาชนเฮาก็ไปทำมาหากินก็ยังพบคนหานั่นน่ะระเบิดบ่อทันแตกดังกล่าวก็ได้รับคนหายหลายคนก็ล้มหายตายจากหลายคนก็เสียองค์คะแขนกุดขาขาดอื่นๆในการแสดงครั้งนี้พวกเฮาก็เน้นใส่เฮ็ดแต่ใดโฆษณาให้เพื่อนให้มิตรที่มาจากหลายประเทศในทั่วโลกหันได้เห็นความอุดมมั่งมีของทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ผู้ผาป่าดงแม่น้ำลำเซสัตว์สาวาสิ่งต่างๆของประเทศเฮาที่ยังถือว่าเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หลวงหลายไปให้แก่การพัฒนาประเทศชาติพวกเขาอันนึงมาตื้มก็เป็นการเสนอถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือของชาติเฮา
0: สำหรับการแสดงในมือเปิดกองประชุมตอนเช้าวันที่14กันยามีรายการใหญ่และการเดียวแต่แบ่งออกเป็นหลายตอนซึ่งมีชื่อว่าพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวส่วนการแสดงในงานกาล่าดินเนอร์มีทั้งหมด14รายการโดยนำใส่นักแสดงทั้งหมดเกือบ500คนที่มาจากกองศิลปากรกองทัพกองศิลปากรกระทรวงป้องกันความสงบกองศิลปะกรแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติกองกรรไกรศิลป์แห่งชาติและกองละครแห่งชาติ
2: วันที่8กันยานี้กรมพัฒนาชนบทและลดภาระความทุกข์ยากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือกองประชุมค้นคว้าเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027-2030อยู่ที่เมืองวังเวียงไขมจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมข่าวหัวมีบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม่นเพื่อจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026-2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคออกมติเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคมปี2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวการสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับเวการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเวการ3สร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดอยู่ในกองประชุมประธานกองประชุมได้นำพาค้นคว้าและปรึกษาลือโดยเฉพาะแม่นความจำเป็นหีบรวนในการสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะที่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติหลักการคาดหมายสู่ศูนย์ทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆแผนจะตั้งปฏิบัติเพื่อเห็นให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปล่วงเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายของวาระแห่งชาติอิงตามแผนการจะตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใช้หลักสูตรใหม่ในศกเรียน 2026-2027 นี้อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะเอาใจใส่บรรดาหน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นจะได้เขียนปื้มแบบเรียนและปื้มคู่มือคู่สั้นป.1 ป.2 และป.3 ให้สำเร็จท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ห้องผมด้วยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่า สำหรับขบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้จะได้ทดลองนำใส่ปื้มแบบเฮียนคู่มือคู่และสื่อการเฮียนการสอนรวมทั้งกวดพานและหับห้องเนื้อในปื้มแบบเฮียนปื้มคู่มือคู่พร้อมทั้งเสนอให้คันถึงอนุมัติหับห้องในหลักสูตรแบบเฮียนปื้มคู่มือคู่และสื่อต่างๆได้รับการพัฒนาใหม่จัดพิมพ์และแจกจ่ายอื่น
3: ๆจะได้ฝึกอบรมครูและครูประจำการในขั้นตอนขบวนการดังกล่าวนี้จะได้พัฒนาปื้มคู่มือครูฝึกอบรมครูฝึกและครูสอนนำเสนอปื้มที่ได้พัฒนาขึ้นมามากนี้หลังจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูฝึกขั้นส่วนกลางแล้วก็ได้ฝึกอบรมครูขั้นแข็งส่วนภาคเหนือส่วนภาคกลางภาคใต้ตามขบวนการดังกล่าวการคาดคะเนการนำเสนอปื้มแบบใหม่ทางอนุกรรมการหลักสูตรจะได้แบ่งออกเป็น4ระยะขั้นป.1 5ป.3จะได้เริ่มใส่ปึ้มหลักสูตรมาในศุกเหียน2027 2028ขั้นป.4 ป.5 และป.6จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกเหียน2028 2029ขั้นม.1 ม.2 และม.3จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกเหียน2029 2030และขั้นม.4 ม.5 ม.6จะได้เริ่มใส่หลักสูตรมาในศุกเหียน2030 31
2: ท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ไทยฮู้ตื่มว่าสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสายสามัญศึกษาจากระบบ 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 บ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของปีเฮียนเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกสูงคุณภาพการศึกษาของผู้เฮียนพัฒนาครูเพื่อเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้แก่การศึกษาเราร่วมกันใกล้เคียงครูห้องเฮียนเพื่อร่วมกันนำใช้หลักสูตรใหม่ยกระดับการศึกษาเราสู่ความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเทื่อละ9ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ห้องความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะเวนตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะเวนออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า17หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า19หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนะว่า22หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนะว่า20หา31องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนะว่า19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนะว่า19หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนะว่า14หา24องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
2: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามหนังสือพิมพ์ The Business Times ของสิงคโปร์รายงานว่ายังคู่กับวิสาหกิจจีนนับมือหลายขึ้นสืบต่อล้มเลิกจัดสรรธุรกิจของตนอยู่อาเซียนออกเสียงใต้ธนาคาร Standard Chartered คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องของตนจะเล็งคมไว้ในการเติบโตในอีก3ปีต่อหน้าการเติบโตดังกล่าวกลุ่มเอาธุรกิจทุกอย่างของธนาคารดังกล่าวซึ่งรวมถึงเงินตราต่างประเทศการระดมทุนการให้คำปรึกษาและโครงเขตอื่น ในบทรายงานดังกล่าวได้สิออกว่าคงเขตหนึ่งที่นับมือได้รับความสนใจคือการนำใส่เงินหยวนแบบข้ามชาติอยู่จีนและอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องธนาคาร Standard Chartered ได้สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีความสนใจนับมือหลายขึ้นต่อการนำใส่เงินหยวนการคุ้มครองสภาพคล่องของเงินหยวนและอื่นๆ
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่7กันยานี้ว่ามาเลเซียได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองเซเรียนลัสลาวักหลังจากที่ระดับมลพิษทางอากาศลดต่ำกว่าระดับอันตรายถึงยังใดก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันดีขึ้นและคุณภาพอากาศก็ยังคงบ่ดีต่อสุขภาพในหลายพื้นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระบุในวันที่7กันยานี้ว่าพระมหากษัตริย์ซุลต่านฮิบราฮิมได้อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตามคำแนะนำของท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากที่องค์การที่เกี่ยวข้องรายงานว่าคุณภาพอากาศในเมืองเซเรียนดีขึ้นข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียที่ให้เห็นว่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ในเมืองเซเรียนได้ลดลงมาเป็น202ในวันที่7กันยานี้จาก519ในวันที่4กันยามาเลเซียจัดประเภท API ที่สูงกว่า300เป็นอันตรายในขณะที่500ได้เหตุให้เกิดภาวะฉุกเฉินก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองเซเรียนในวันที่4กันยานี้หลังจากที่หมอกควันจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่กาลิมันตันของอินโดนีเซียถึงเกาะโบเนียวเหตุให้ระดับมลพิษทางอากาศในลัสลาวักบรรลุระดับอันตรายและเหตุให้ต้องปิดโรงเรียนในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เตือนว่าสถานการณ์หมอกควันยังบ่ทันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเฉพาะในเมืองเซเรียนและซามารันซึ่งมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับบ่ดีต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงทั้งนี้รัฐบาลและอำนาจการปกครองลัสซาลาวักจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจัดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำทางการอย่างเข้มงวดต่อไปซื้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าซื้นเที่ยวบุญสวงเหือเดือนเก้าอยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพบุญฮอกข้าวประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน22ของลาวจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวของทุกปีพุทธศาสนิกชนลาวจะเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าข้าวประดับดินหมายถึงข้าวและอาหารหวานคาวพร้อมหมากภูยาสูบที่ห่อด้วยใบตองกล้วยเฮ็ดเป็นห่อน้อยๆเอาไปยายไว้ตามต้นไม้แขวนไว้ตามงาไม้ตามบริเวณใต้วัดหรือกำแพงวัดและวางไว้ตามพื้นดินพร้อมกันนั้นยังมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณีอุทิศส่วนกุศลไปหาผู้ล่วงลับด้วยการญาติน้ำอุทิศส่วนกุศลสำหรับการขั้นตอนการกะเกียมนั่นพอฮอดมื้อแฮม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะหางหากะเกียมอาหารหวานคาวประกอบมีซีนปลาเผือกมันกล้วยอ้อยข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลหมากไม้หมากพูและอื่นๆจากนั้นก็ฮอด้วยใบตองกล้วยหรือตองจิงอาหารหวานห่อหนึ่งอาหารคาวห่อหนึ่งและหมากพูห่อหนึ่งบางคนก็เห็ดใส่กระทงบางคนมันเห็ดใส่เจี้ยแล้วแต่ความสะดวกหรือบางคนก็เอาอาหารหวานคาวใส่ในห่อเดียวกันเลยก็มีสิ่งของเหล่านี้จะน้อยหรือหลายแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนพอฮอดตอนเช้ามืดของมื้อแฮม14ค่ำเดือน9ลาวประชาชนลาวชาวพุทธจะนำเอาอาหารที่ห่อไว้ไปวางไว้ตามกำแพงวัดและอ้อมแอ้มบนอยู่อาศัยเฉพาะนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพอฮอดมื้อบุญฮอกข้าวประดับดินพลังที่สำเร็จพิธีทั้งศาสนาอยู่ตามวัดวาอาหามในบ้านเฮือนของไผ่ลาวแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้มาเต้าโฮมกันอยู่แคมน้ำคานเขตทาปาเฝือนหาปากน้ำคานเพื่อจัดงานสวงเฮือประเพณีซึ่งเฮือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ่คือกับท้องถิ่นอื่นเพราะรูปทรงของเฮือส่วนใหญ่เป็นประเภทเฮือกุ๋นหรือเฮือไม้ลำเดี่ยวเฮือที่ประกอบด้วยไม้หลายกีบตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ทั้งประดับประดาด้วยดอกดวงลายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลสร้างหลวงพะบางหัวและท้ายของเฮือจะประดับด้วยหมากเบ่งที่แกะสลักอย่างงดงามส่วนการสวงเฮือหัวหน้าสีพายจะต้องโยมหัวเฮือกลายเป็นสีสันที่โดดเด่นและงดงามไปอีกรูปแบบหนึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวชมหลวงพะบางอย่างหลากหลายเป็นการเสริมขยายด้านวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพะบางให้คงคุ้นค่าเป็นการสุกยู่เศรษฐกิจสร้างและหักไถ่ประชาชนภายในนครก็คือแขวงหลวงพะบางให้มีความเข้มแข็งมาฮอดมื้อนี้คณะผู้สอบได้กะเกียมไว้งานแต่ละด้านสำเร็จแล้วส่วนการกะเกียมเฮือสวงของแต่ละภาคส่วนแม่นถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อให้การแข่งขันรักษาได้ความเป็นเอกลักษณ์ของเฮือสวงหลวงพะบางในโอกาสนี้ชาวหลวงพะบางได้เว้าถึงเอกลักษณ์ของเฮือสวงหลวงพะบางว่า
1: อันรักษาที่ว่าบ่ได้ปวดได้แป้งบ่ได้เสียบได้ต่อที่ว่าพอคิดว่าหยังแต่เฮือบานปะข้ามแล้วก็เฮืออภัยก็เฮือประเซนชื่อว่ายังเป็นเฮือเก่าเฮือเดิมชื่อว่ายังแต่3ลำอันนี้นี่เป็นเฮือที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางแท้ๆฉะนั้นจิตใจของอีพ่อแล้วเลี้ยงการเอาเฮือสวงนําเข้าแข่งขันในปีนี้นี่แม่นเพื่อเป็นฮิตของเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพะบางถึงว่าจิตแพ้ไปชนะไม่ยังมันบ่มีปัญหาอันสําคัญเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นฮิตเป็นของรักษาเอกลักษณ์ของหลวงพะบางไว้ให้มันให้ยาวนานให้ลูกหลานพวกเฮาได้สืบทอดได้เบิ่งคันถ้าว่าทุกคนฮักเอาจะเซอส่งเสื้อเฮือกูนไปซอกเฮือกูนนี่มาเป็นเอกลักษณ์แท้ๆแล้วพอนําใส่น้ําคานของหลวงพะบางพวกเฮาในการแข่งขันนี้จิตใจอยากให้มีแต่เฮือกูน
2: ดีใจเพราะว่าค่อยกับผู้หนึ่งแหละเป็นคนผลักดันเพื่อว่าให้มันแยกซ้ายเพื่อไปพินีแท้ๆกีฬาในเป็นฮักซ่าไปพินีของโรงพยาบาลแท้ๆเพราะอยู่ในโรงนี้บ่มีแต่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เป็นเหืองแง้มแล้วก็ยมหัวไปประชุมทุกครั้งไอ้กับพยายามผลักดันว่าพ่อได้บ่มาปีนี้เพิ่นเลยประชุมกันว่าแยกก็ได้ก็ได้แยกซะเพื่อมันฮักซ่าฮิตของนี้ไว้บานแต่ละบานจะให้มีเหือปีหน้าก็ให้ผลักดันไล่ไฟให้บานได้ให้มันมีลำนึงคือยุคผ่านมาพยายามมีฮอด30ลำ40ลำเป็นเหือประเพณีมัดเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปมัดยุคนี้ยุคหน้ามันเป็นยุคต่อไป
3: หลวงพะบางเขาเป็นเมืองมรดกโลกเฮือก็ต้องให้มันเป็นเฮือประเพณีที่ว่าสืบทอดมาหลายเซนคนแล้วเพิ่นมาแบ่งสายที่ก็ดีแล้วใช่ป่ะเฮ ือสูดกับเหือเสียบยักษ์เข้าไปไส้นึงถ้าเพาะเหือประเพณีนี่นะเอาไปไส้นึงปีนี้มีชำนี้ปีหน้าผู้ใดก็ยักษ์ซื้อมาลิ้นมาเห็นถ้าเหือประเพณีนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผู้ใดสิเล่นเหือมาน่ะข้อครับเอาเหือประเพณีมาซะอย่าสิไปเอาเหือสูดเหือเสียบน่ะไอ้ก็ดีใจโอ้ที่ว่าเพิ่นมาแบ่งไส้เนี่ยผ่านมานั้นเฮาเว้าแล้วมันก็บ่เกิดพ้นแต่ว่าปีนี้มันเกิดพ้นขึ้นมาแล้วเฮาอยากหักซ่าเฮ็ดของประเพณีเฮาจึงมาฟื้นกันขึ้นมาเอาเหือประเพณีมาแข่งแต่ว่าปีนี้มันบ่ได้เต็ม100ปีหน้ามันฮักสิเต็ม100เรื่องศาสนานี่บ่ต้องเว้ามาเถื่อ
0: ท่านเสวยศรีละวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเรือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางนอนอยู่ใน22ของลาวและสืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเภทนี้ที่ติดพันกับความเสื่อถือของชาวพุทธเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโอกาสนี้เรียกห้องให้ชาวหลวงพะบางทุกทวนหน้าพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเที่ยวหลวงพะบางและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมาสมบุญสงเหือที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกหับห้องว่าจะได้รับความประทับใจได้สัมผัสกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาวหลวงพะบางที่สืบทอดกันมาแต่บุหานการ
4: ในนามคณะรับผิดชอบจัดงานบุญจึงขอเป็นเกียรติเหลือเชิญบรรดาท่านนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกสรรคนในสังคมเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญฮอเข้าประดับดินช่วงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569พ.ศ. 2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกณโอกาสปางบุญใหญ่ที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอเฮียงฮ้องมาอย่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการบรรดาบริษัทห้างร้านและหัวหน่วยบริการต่างๆจงพร้อมกันร่วมจิตร่วมใจเป็นเจ้าภาพเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาด
0: ท่านผู้ฟังเถียงแพงงานบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินและบุญทรงเฮืออยู่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพะบางในแต่ละปีคณะนำแต่ละขั้นและประชาชนบรรดาเผ่าชาวหลวงพะบางได้สืบทอดประเพณีอันดั้งเดิมนี้ให้มีความยืนยงทางได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะใหม่เฉพาะรูปแบบการทรงเฮือได้รักษาไว้โดยให้มีผู้โยมหัวเฮือและทางท้ายเฮือถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวหลวงพะบางได้ปฏิบัติกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จนมาฮอดปัจจุบันเพื่อให้งานบุญมีความคึกคืนมวลซื่นรักษาได้ฮีดของประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพะบางเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงเป็นเจ้าการประกอบส่วนเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้การจัดงานบุญมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนชาวหลวงพะบางทุกคนต้องเป็นเจ้าการต้อนรับแขกทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและไม้ตีจิตมิตรภาพรักษาความสะอาดแหนใส่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นเชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศมาเที่ยวชมและร่วมมวลซื่นทุกกิจกรรมในงานบุญเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพะบางเมืองมรดกโลก
5: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าเชิญเที่ยวบุญทรงเฮือเดือน9อยู่นครหลวงพะบางประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เขียนโดยอภุเดชบุพภาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

สีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ปลุกเบิ่นเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป้าหมายรายการนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยได้เอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเพราะว่าหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและครอบครัวตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางถึงใดก็ตามท่านผู้ฟังถ้าพวกเฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามถ้ามีความรู้มันขยันเพียรมีความอดทนและมีความสมัครใจรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกแก่น้อยเวียกแก่ใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามสิ่งสำคัญระยะนี้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่บีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะว่าระยะผ่านมาหลายเขตหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาแม่นประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเขาก็จงช่วยกันจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใส่สวยที่จำเป็นก็จงเอาใจใส่และพร้อมกันเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีถนนหนทางพื้นฐานโครงล่างต่างๆก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังเพื่อให้การแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยกันบีบแบ่งนำใจเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้แก่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเพราะว่าความทุกข์ยากนี้ก็มีหลายสาเหตุท่านผู้ฟังปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังและเกี่ยมความพร้อมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วพยาธิติดตามมาก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆที่มากับภัยน้ำท่วมจังสีพวกเขาก็จงเอาใจใส่ป้องกันไว้อ้าวรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เบิกบันมนซืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาเพราะว่าเป็นวันพุธแดกลางอาทิตย์ท่านผู้ฟังหลายท่านกำลังคุ้นเคียวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติให้รอดนาทีและสำเร็จผลไปด้วยดีโดยเฉพาะกับแม่นักเรียนนักศึกษาของพวกเราเป็นต้นกับแม่นักเรียนสายสามัญก็ได้เริ่มเข้าสู่ศึกเรียนใหม่2026-2027แล้วฉะนั้นเพื่อให้ได้ให้การศึกษาคุณความเรียนของศึกเรียนนี้ประสบผลสำเร็จพวกเราก็จงพร้อมกันตั้งใจเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปถ้าบ้านเมืองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็ย้อนลูกหลานพวกเขานั่นแหละเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยกันพัฒนาต่อไปและสิ่งสำคัญพวกเขาก็จงเอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนซึ่งกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้พร้อมกันรับฟังแล้วฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนำโดยโนลีแก้วคุณบริษัท
3: มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2026ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้รับพ้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงชะตากรรมและอนาคตของชาติดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วว่าสภาแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดอย่างลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้ หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับพ้องเอาเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับฮ้องเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับหาส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเวลาแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั้นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเสริงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้น
2: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนูรีได้นำเสนอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุนซืนกับเพลงฮองจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: ได้บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อเป็นการผันขยายทิศทางการสืบต่อในการสร้างเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองที่กำหนดออกในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่05ลงวันที่5กันยา2023พรรคเฮาจึงได้วางแนวทางการพัฒนาที่ยืนอยู่บนพื้นฐานการขุดค้นนำใส่กะละโอกาสและกำลังแห่งสังรวมเพื่อสร้างบาดเกาบุกทะลุในการพัฒนารับประกันให้การเติบโตของเศรษฐกิจด้วยจังหวะที่มั่นเที่ยงและต่อเนื่องสร้างให้มีฐานการผลิตและการบริการที่หนักแน่นเข้มแข็งรับประกันการพัฒนาแบบยืนยงและเป็นเจ้าตนเองผ่านพฤติกรรมตัวจริงในการก่อสร้างพัฒนาและยกระดับพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติไปตามที่ดังกล่าวนี้เห็นว่าความเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเงื่อนไขจุดพิเศษความสามารถและท่าแห่งบ่มซ่อนที่มีอยู่ของประเทศเฮาแม่นบ่ทันอยู่ในท่วงท่าที่ตั้งหน้าและหนักแน่นเทื่อยังเพิ่งพาเอื้ออิงใช้การกู้ยืมการช่วยเหลือล่าอาศัยการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งออกวัตถุดิบเป็นต้นต่อขาดการปรุงแต่งและบ่ถูกทิศยืนยงประเทศเฮายังประเสริฐหน้ากับการขาดดุลในหลายด้านเช่นว่าการค่าพลังงานงบประมาณเงินตาและแรงงานฉะนั้นบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงแบบนี้พวกเฮามีความจำเป็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของแนวทางแผนนโยบายที่ได้วางออกพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้กวดกาตีราคาและปรับปรุงบางนโยบายยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานรับประกันแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินทางในระยะสั้นระยะยาวนั่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจตลาดตามทิศสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาให้นับมือนับเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นฉะนั้นความจำเป็นในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น. ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ใดที่ www.lnr.org.lar และเพจ Application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมานำเสนอมาสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อว่าถึงวันเวลานี้กระหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้รอดหน้าที่ถ้าว่าท่านมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากมาโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์555-22697-5665-9923ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการขอพวกเฮายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านถึงกลุ่ม เป้าหมายและเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่รักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮาให้มีความแข็งแรงสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากพบกันได้ไหมมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: 9เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดหับ45เสริมได้รับเกียรติข่าวห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเขาห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทาง45ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการผู้ครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบ

0: การจัดตั้งอกเล่นรางวัลห่วยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห่วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเขียงผูกไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลาสาวโมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเล่นรางวัลทั้งหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเล่นรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสำนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและจะได้สืบต่อทำการกวดกาวอุปกรณ์ในตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโต เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเสียงยั่งยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดูแลรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่ยูตาเลตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดูแลรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหวนกิจกรรมเซ็นแฮนในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการดูแลรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะพกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลนหนึ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลม

หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มตั้งหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี่หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวังพัฒนาเน้นเพื่อระดมเพื่อจัดสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสละสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็ประจำการการพัฒนาต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นล้มสูงอยู่บะเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์แต่จะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหอยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามภาพสดและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนเปื้อนหรือห้อยปอมเปงใดๆท่านจึงสามารถหาเอารางวัลได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอขันยกเพื่อเหตุทางในบานตกลงมาสู่บันห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานตั้งห้องหน่วยบานก็ที่นำไปวางไว้อีบนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่แห่งห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่149ออกขั้นวันที่9เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข133816 133816เลข5ตัวได้แก่หมายเลข33816 33816เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3816 3816เลข3ตัวได้แก่หมายเลข816 816เลข2ตัวได้แก่หมายเลข16 16และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทัก45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้เกียรติออกมาประจำทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาขับ45เงินนำใส่เงินบาทมุด45หน่วยบาทจะแสดงออกหาหน่วยบาทนับเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาขับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาขับ45ชื่อหนึ่งเกมสำหรับผู้ชนะผู้รางวัลได้หารางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข28หมายเลข28สลากพัฒนาหาขับ45รางวัลที่1มีหารางวัลของสุดหนึ่งตู้กี่หามีรางวัลสะสมมีจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข9หมายเลข9สลากพัฒนาหาครับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลากพัฒนาหาขับ45รางวัลที่3มีรางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาขับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่149ออกข้างวันที่9เดือนกันยาปี2026หลังวันเลข6โตได้แก่หมายเลข133816 133816เลข5โตได้แก่หมายเลข33816 33816เลข4โตได้แก่หมายเลข3816 3816เลข3โตได้แก่หมายเลข816 816เลข2โตได้แก่หมายเลข16 16เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข42หมายเลข28หมายเลข9หมายเลข3หมายเลข36ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอด ขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาหรือประวัติหน่อยหนึ่งของอุลลาราชจักรนักประพันธ์เพลงนักเขียนละครบทกาพย์กลอนอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังคนหนึ่งที่มีคนฟังหลายและกำลังจะลืมไป
1: อุลลาราชจักรเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังของลาวคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงดังในวงการเพลงลาวอุลล่าคนได้ฮู้จักลาวจากการประพันธ์เพลงลูกทงซึ่งมีหลายเพลงและยังเป็นที่นิยมจากมวลชนเพลงที่ทานจะได้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเพลงของอุลล่าราชจักรที่แต่งและมอบให้เวียงมอนสอนทองคำเป็นคนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพอุ่นหลาราชจักรเริ่มเข้าเฮ็ดเวียกในปี1986ย้อนมีพรสวรรค์การประดิษฐ์แต่งกาพย์กลกวีและเรื่องสรรเราจึงได้มีโอกาสก้าวสู่ถนนของนักประพันธ์เขาเป็นคนที่มักสังสรรค์ตลกเฮฮามักคบคณะสมาคมกับเพื่อนกับฝูงทั่วๆไปแต่ว่าบางเวลาเขาพัดเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ว่าใจดีมีพรสวรรค์ในการประพันธ์เพลงและสร้างนักฮ้องหลายคนให้โด่งดังอยู่ในสังคมบ้านเฮานี่มาแล้วเขาเขียนละครวิทยุที่บ่เก่งปานใดแต่ว่ามีน้ำใจอดทนความเสียสละและเขานี่มักเอาใจคนอื่นหลายเขามีความสามารถในการแสดงละครมีความสามารถในการควบคุมการผลิตละครวิทยุแต่งและห้องเพลงบทละครวิทยุบทธรรมอิฐที่ได้แสดงออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ F ระบบ AM สมัยนั้นมีแต่ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์มีชื่อเรื่องว่ามนหักหวังน้ำใจซึ่งได้กระจายออกอากาศเมื่อวันที่17กรกฎปี1988หมายความว่าเขาได้มาเฮ็ดเวียก2ปีจึงมีผลงานออกสู่รายการวิทยุกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาได้ฟังคนส่วนหลายเมื่อสาวปีก่อนนี่จะฮู้ดีว่าอุ่นลาราชจักรนั้นเป็นโคศกนักจัดรายการวิทยุที่ชื่อดังหรือว่าโด่งดังคนหนึ่งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: อุ่นหลาราชจักรถูกมอบหมายให้จัดรายการวิทยุอยู่หลายรายการเสื่องเล่าก็บ่มีการโต้แย้งใดๆเมื่อถูกมอบหมายเวียกใดให้แม่งตั้งใจเฮ็ดเวียกนั้นหมดจิตหมดใจจะเป็นรายการตอนเช้าเช่นเสียงเพลงกลางทุ่งนาส่งเสริมศิลปินหรือจะเป็นตอนแรงเซนรายการวรรณคดียามแรงหรือตอนกลางคืนรายการส่งเสริมศิลปินทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:30 นาทีทุกมื้อระหว่างปี1997หา2005รายการที่อุลาลัสจักได้ถือมอบหมายให้จัดดนที่สุดก็คือรายการส่งเสริมศิลปินซึ่งรายการนี้ได้ออกอากาศทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั่น SW 6130กิโลเฮิรตซ์ระยะนั้นออกอากาศทุกมื้อเวลา 10:00 หา 11:00 ซึ่งรายการนี้เราได้จัดสับเปลี่ยนกันกับวิไลพรวงศ์พจันทร์และเป็นรายการที่ได้เฮ็ดให้นักจัดรายการทั้ง2คนนี้ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นนักประพันธ์เพลงและนักห้องเพลงในเวลาต่อมา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 นหา 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงอุลล่าราชจักรได้เริ่มหันไปเดินเส้นทางของวงการเพลงภายหลังที่ผู้เกี่ยวเฮ็ดเวียกบ่ถึง10ปีหมายถึงว่าเฮ็ดเวียกอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นนักจัดรายการจากนั้นเขาก็หันมาเอาดีในการประพันธ์เพลงให้นักร้องการประพันธ์เพลงให้นักร้องแต่ก่อนนี่มันจะประพันธ์เพลงเทื่อละเพลงเทื่อละเพลงแล้วก็ไปแอมกับหมู่เพื่อเฮ็ดเป็นอัลบั้มออกมาไปแอมกับคนอื่นว่าซั่นทั่วไปจากนั้นมาเขาก็มาประพันธ์เพลงแล้วก็เฮ็ดเป็นชุดซึ่งแต่ก่อนนี่ชุดนึงจะมี10เพลงหรือ12เพลงเพื่อผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งนักร้องที่อุลล่าราชจักรมักประพันธ์เพลงให้ต้นกระเมนวันใสสมสุขเวียงมอนสอนทองคำหรือว่าเวียงมอนสอนดำเนินเทวันเทพเทวาซึ่งคนฮู้จักเทวันเทพเทวาก็ยอมรับว่าโด่งดังทุกมือนี้กระเมนย้อนเพลงของอุลล่าราชจักรแต่งให้เช่นดอกหญ้าในห้องงานสาวนาแท้สิได้อยู่แล้วเสียงจากดีเจและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีนักร้องหญิงจำนวนหนึ่งที่ได้นำเอาผลงานเพลงของอุลล่าราชจักรไปห้องแล้วก็เป็นที่ฮู้จักเป็นที่ยอมรับของคนอยู่ในสังคม
1: เพลงที่เฮ็ดให้คนฮู้จักอุลล่าราชจักรหลายขึ้นในวงการเพลงนั่นแม่นเพลงมูธนาหักแต่เพลงมูธนาหักบ่ได้เป็นเพลงคำอิดที่อุลลาราชจักรแต่งเพราะก่อนนี้ก็เคยแต่งเพลงให้นักร้องหลายคนร้องมาแล้วแต่บ่ได้รับการตอบรับจากคนฟังเพลงเท่าที่ควรแต่เพลงมูธนาหักได้รับความนิยมทันทีหลังจากออกห้องอัดเสียงซึ่งวันไซสมสุขเป็นนักร้องคนทำอิดที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วนำไปจำหน่ายสมัยนั้นยังใส่เทปกระแซดอยู่และหลังจากนั้นมาหลายปีอุลาได้นำเอาเพลงนี้มาอัดเสียงตื่มอีกเธอใหม่โดยมอบให้บุญยู่ลูกแม่ของเป็นผู้ขับห้องส่วนว่าเพลงนี้มันมีประวัติก่อนเกิดขึ้นมาได้จังใดมีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังแนวใดใดนั้นมีเวลา

ท่านผู้ฟังที่หักแผงมาฮอดตอนนี้ถึงมันจะผ่านมาเกือบ30ปีแล้วก็ตามสำหรับเพลงโมทนาหักนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีคนฟังอย่างหลวงหลายแล้วก็เพลงโมทนาหักนี้บ่เพียงแต่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่อุ่นลาราชจักรเท่านั้นมันยังได้สร้างโอกาสที่ดีให้กับอุ่นลาเติมอีกในการต่อยอดเพลงชุดใหม่เพราะว่าอุลานั้นเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยบ่มีเงินอยู่ถาวรเป็นของตนเองในระยะนั้นและเป็นคนที่เปรี้ยวพลอยมาหลายปีแต่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างสูงสมควรดังนั้นจึงมีคนคอยช่วยเหลือในการผลิตเพลงชุดแล้วชุดเราและหลายชุดต่อเนื่องกันในระยะเวลาที่บ่ดลเท่าใดในนี้มีเพลงชุดนึงที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือนักฮ้องที่บ่เคยมีคนฮู้จักมาก่อนแต่นำเอาเพลงของเขาไปฮ้องและสร้างความประหลาดใจเฮ็ดให้คนอยู่ในสังคมนี้ฮู้จักเขาฮู้จักเพลงของเขาและฮู้จักนักฮ้องคนนี้ในเพลงสุดกฐินหัวใจซึ่งขับฮ้องโดยเวียงมนสอนดำเนินหรือเวียงมนสอนทองคำซึ่งเป็นคนขับห้องทำอิฐของเพลงกฐินหัวใจซึ่งเพลงชุดนี้รวมแล้วอยู่ในชุดนั้นก็มีประมาณ10เพลงแต่เพลงที่คนมักฟังหลายที่สุดก็คือกฐินหัวใจมนฮักเมืองเก่าดอกฟ้าโพไทยเป็นต้น

เพลงกฐินหัวใจนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังของอุ่นหลาราชจักรซึ่งเขาได้แต่งและก็บอกคาดว่ามันจะดังป่านนี้สำหรับอุ่นหลาราชจักรนี้เนื่องจากว่าเป็นคนที่มาแต่งเพลงในระยะเวลาที่บ่โดนปานใดก็จะมีเพลงอยู่ประมาณห้อยๆกว่าเพลงซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนอยู่ในวงการเพลงและนักฟังเพลงฮู้จักเขาในนามอุ่นหลาราชจักรโดยบ่มีผู้ใดที่จะมากีดขวางเส้นทางเดินของเขาบ่ให้คนฮู้จักได้อุ่นหลาราชจักรนี้ได้ถูกรับเชิญให้ไปเยี่ยมยามโครงการการผลิตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งของรัฐและของบริษัทอยู่ในหลายแขวงเพื่อหวังให้อุ่นหลาราชจักรนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับองค์กรของตนเองเกี่ยวกับเรื่องงานของตนเองเพื่อกระจายเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและให้สังคมได้รับรู้สำหรับเพลงกฐินหัวใจขอเว้ากลับคืนมาตื่มอีกก็มีนักร้องหลายคนที่นำเอาไปร้องคือกันในนั้นก็มีนักร้องที่นอนอยู่ในระดับศิลปินดีเด่นเช่นว่าคำพันธ์พลทองสีแล้วก็มีอีกหลายๆคนตื่มอีกที่เอาเพลงกฐินหัวใจนี่ไปห้องเพราะว่าเพลงกฐินหัวใจนี่ก่อนมันจะปั้นจะแต่งออกมาเป็นเพลงกฐินหัวใจนี่มันมีเหตุการณ์ที่น่าระทึกขวัญน่าระทึกใจบ่ธรรมดาอุ่นหลาราชจักรมีปัญหาเรื่องของอาการควบคุมอารมณ์อยู่ในระยะนั้นก่อนที่เพลงกฐินหัวใจจะออกมานี้กระสางวิรกรรมไว้เป็นตาจักหัวแล้วก็เป็นตาสงสารจนทางการนี่ได้สั่งให้อุ่นหลาราชจักรนี่พักเวียกถึง3เดือนเพื่อไปสงบสติอารมณ์ของตนเองจนว่าอุ่นหลานี่ต้องได้ไปทำสมาธิได้บวชอยู่วัดระยะหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตคิดว่ามีเวลาหากท่านยังสนใจอุ่นหลาราชจักรแล้วทักมาผู้ค้าจะมาเล่าสู่ฟัง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ลาวจีนพบปะหารือเวียกงานป้องกันความสงบอุดมใส่ได้รับเงินช่วยเหลือภัยน้ําท่วมเพื่อช่วยบรรเทาถูกผู้ได้รับผลกระทบเวียดนามเมียนมาเปิดกว้างขอบเขตการมือด้านวิสาหกิจและข่าวสําคัญอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่7กันยานี้ท่านทองสฤทธิ์บางโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้ลงเขินไปเยี่ยมยามติดตามและสุขยู่การเรียนการสอนเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนใหม่2026-2027พร้อมทางมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักโดยให้เกียรติต้อนรับของท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำผักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านภูวงศ์อภัยกรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานนิวรณ์วงศักดาพร้อมในการโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายได้รายงานสภาพจุดพิเศษและการเคลื่อนไหวเวียกงานของโรงเรียนให้ฮู้ว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายสร้างตั้งขึ้นแต่ปีนำก็ห้อยสงตั้งอยู่บ้านสะพายเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักมีขอบเขตรับนักเรียนจาก3คุ้มบ้านคือคุ้มสะพายทางคุ้มบ้านเหนือคุ้มบ้านโพนไซปัจจุบันมีอาคาร4หลังศูนย์ทรัพยากร1หลังในนั้นนำใส่เข้าในการเรียนการสอน2หลังคืออาคารอนุบาล1หลังและอาคารประถม1หลังเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด7ห้องชั้นอนุบาล2ห้องและชั้นประถมป.1หาป.5ทั้งหมด5ห้องในโรงเรียนนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาล36คนนักเรียนชั้นประถม133คนและครูอาจารย์ทั้งหมด8ท่านหญิง6ท่านก่อนการเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียนได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านสะพานกลางและผู้ปกครองนักเรียนอนามัยปรับปรุงเดินอาคารเรียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนในระหว่างวันที่24หาวันที่31สิงหาผ่านมาเพื่อรับประกันให้เด็กน้อยในเขตบริการ3บ้านได้เข้าเรียนห้อยสนห้อยสำหรับโรงเรียนใหม่นี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพการสิทธิ์สอนโดยนำใช้วิธีการสอนแบบใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตัวจริงสร้างโรงเรียนให้เป็นแบบโรงเรียนสีเขียวสะอาดและสู่สนลดพรอัตราการปะละการเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาในอนาคตโอกาสนี้ทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้ให้เกียรติโอลมตกคณภักคณนำแขวงเมืองผู้บริหารโรงเรียนตลอดถึงพนักงานครูอาจารย์ว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการติดตามและสุขยู่การเปิดโรงเรียนใหม่อยู่3แขวงคือจำปาสักสวรรณเขตและแขวงคำมวนเพื่อผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติตามทิศที่นำก็คือสารของท่านนายกรัฐมนตรีที่ส่งถึงผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมพร้อมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชมเชยต่อโรงเรียนประถมสมบูรณ์สะพายที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีการวางรากฐานการศึกษาอนุบาลห่วมนำโดยเฉพาะแม่นผลงานอันโดดเด่นบ่มีนักเรียนประละการเรียนในสุข

0: ียนบ่ได้มาตรฐานนั้นปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนประถมบ่ได้มาตรฐานจำนวน 1,059 แห่งในนี้แขวงจำปาสักมี50กว่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแม่นจะสุ่มใส่4แรงทุนคืองบประมาณรัฐงบประมาณท้องถิ่นการระดมทุนจากสังคมภาคส่วนเอกชนและทุนกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อลืบล้างปัญหาดังกล่าวฉะนั้นเพื่อให้ในเวียกงานพัฒนาการศึกษาได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมีคุณภาพและเรียกร้องให้คณะผักคณะนำแขวงจำปาสักสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปและพัฒนาโรงเรียนประถมสมบูรณ์สภัยให้เป็นโรงเรียนตัวแบบด้านการศึกษาเพื่อเป็นบ่อนถอดถอนบทเรียนของโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศในตอนท้ายท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เกียรติมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้โรงเรียนเพื่อรับใช้เข้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนในศักเรียนใหม่2026-2027ตื่มอีก
1: วันที่6กันยานี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้พบปะกับท่านหวางเสี่ยวหงคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการร่วมมือในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการร่วมมือปฏิบัติกฎหมายและรักษาความสงบอยู่แต่ละประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือยกระดับขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางสังคมการร่วมมือจับผู้ถูกหาที่เอาตัวหลบหนีการค้ายาเสพติดและอื่นนอกจากนี้สองรัฐมนตรีได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสองกระทรวงว่าด้วยการแก้ไขอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟลาวจีนและบริเวณแนวทางรถไฟและโอกาสนี้ท่านพลโทวันทองกองมณีได้แสดงความขอบใจต่อจีนที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือในระยะยาวยินดีร่วมกับจีนลงลึกการร่วมมือด้านความปลอดภัยของการบังคับใช้กฎหมายและสุขยู่การพัวพันสองประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างบ่หยุดยั้งต่อมาในวันที่7กันยานี้ท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้พบปะกับท่านเซินอี้ซินรัฐมนตรีกระทรวงรักษาความมั่นคงแห่งชาติจีนโดยได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการที่พัวพันถึงความบ่สงบทางด้านการเมืองบนพื้นฐานความเป็นเนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและกำหนดทิศทางการร่วมกันในต่อหน้านอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมยามศูนย์ปฏิบัติงานกฎหมายที่ทันสมัยครบวงจรของเมืองหายเตี้ยนนครหลวงปักกิ่งและศูนย์นิติวิทยาทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผักคณะบรรซัสของศูนย์ดังกล่าวพร้อมกันนั้นก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติวิงานของแต่ละภาคส่วนโดยการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการเก็บกู้และพิสูจน์หลักฐานการเอาคำให้การการคุ้มครองผู้ถูกหาการดำเนินคดีแบบครบสุดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติกฎหมายดังกล่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดประเทศแตกที่ตกค้างอยู่แล้วมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCMระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับลาวเพื่อหันความสนใจและความมั่นสัญญาของสากลกลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนและสุมสนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่ได้แตกในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่อนมณียวงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดประเทศเตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าถึงว่ากองประชุมสากลครั้งนี้บ่แม่นการปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดโดยตรงแต่ได้สร้างเวทีระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดบ่อนเตกที่ยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่สร้างผลกระทบด้านมนุษยธรรมและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
2: สปปลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติมี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกระเบิดตกค้างหรือว่า UXO ็นมีความหมายนึงที่สำคัญสำหรับสปป.ลาวนะคือว่าการประชุมดังกล่าวนี้

0: ก็เป็นเพื่อสืบต่อหยาดแยงการสนับสนุนทางด้านทื่นห้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ละขั้นถาเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้คนจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นว่าพวกเฮามีเป้าหมาย1ที่สําคัญในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่ทันแตกเหมือนตกค้างสมัยสงคราม
1: ท่านทองสวรรค์ภูมิวิหารให้ฮู้ตื่นว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีในการระดมทุนและเทคนิควิชาการเสริมสร้างการร่วมมือและส่งเสริมการกำหนดบุรีมสิทธิ์ในการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกให้มีประสิทธิผลอยู่เขตที่ชุมชนต้องการที่ดินที่ปลอดภัยเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและการพัฒนาเคียงคู่กับเวียกงานช่วยเหลือผู้เขาให
2: ้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่6กันยายนนี้ที่นครหลวงฮานอยในการเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาและท่านเหยียนวันทังรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมเวทีปราศัยวิสาหกิจเมียนมาเวียดนามโอกาสนี้ท่านมิงอองไลได้กล่าวเน้นหนักว่าเมียนมาส่งเสริมและเรียกร้องให้มีการร่วมมือของเวียดนามในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์การหันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นเมียนมาได้เชิญเชิญบรรดานักลงทุนเวียดนามเข้าร่วมในการผลิตบรรดาเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่เขตเทคโนโลยีสูงในเวทีปราศัยท่านเหงียนวันทังกล่าวว่าเวียดนามและเมียนมาต้องเพิ่มทวีลักษณะการเสื่อมโตเพิ่มเติมให้แก่กันระหว่างทรงพื้นฐานเศรษฐกิจเสริมขยายบรรดากลไกการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันร่วมมือเพื่อนำทรงพื้นฐานเศรษฐกิจให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นและประชาชนของทรงประเทศได้สมใจบรรดามากผลการร่วมมือและการพัฒนาโอกาสนี้ประชาคมวิสาหกิจทรงประเทศได้ลงนามแลกเปลี่ยนบทบันทึกการร่วมมือหลายฉบับในคงเขตต่างๆอีกด้วย
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่6กันยายนนี้ท่านดูดีปรูวากันดีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าย้อนได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูไฟกูนังอานักกรากาตัวสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียได้ปิดบริการชั่วคราวซึ่งเฮ็ดให้467เที่ยวบินได้รับผลกระทบและนั้นรวมทั้ง58เที่ยวบินสากลและ409เที่ยวบินภายในประเทศท่านดูดีปรูวากันดีกล่าวถึงว่าการปิดสนามบินแม้นเพื่อป้องกันบ่ให้ขี่เถาผู้ไฟส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินถ้าหากขี่เถาผู้ไฟสืบต่อแพร่กระจายจะบ่สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานของสนามบินได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทการบินแจ้งสภาพการยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางการบินของเที่ยวบินต่อผู้โดยสารอย่างทันการพร้อมทั้งรับประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้โดยสารเช่นการถอนปี้เป็นต้นถ้าหากมีความจำเป็นบางเที่ยวบินสามารถโอนไปสนามบินอื่นได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการนี้ได้สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังมีบทกลอนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องท่านที่อยากจะรับฟังบทเรื่องสั้นก็แม่นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็แม่นบทกราบก่อนนำเสนอเป็นความสุขบุญซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการหรือว่าท่านที่นอนอยู่ยังบ่ทันหลับแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนแม่บ้านแม่เฮือนต่ำหูกไปเด้แล้วก็ฟังรายการไปพร้อมขออยู่เคียงข้างท่านเด้อขอให้เรียกงานอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จเนาะเอาก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาท่านมารับฟังบทกลอนผลงานการเขียนของโอทองคำอินซูเนาะขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าบ่าวนาคอยหักสาวเอ๋ยอาสีบอายเพียงแต่สาวนาพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้เน่าในดินแดนดาวกลางดอนนอนป่าหาผู้มาคู่ข้างทางอ้ายแมนบ่มีในหัวใจหน่วยนี้มีแต่ความเหงานั่งเจ้าถึงเถียงนาอยู่คงคอยสู้หากินปูป่ากุ้งหอยหนูเต่นโตพอแต่กินอิ่มท้องนอนซุ่มตูบเฟืองฟังเสียงตู่เขียดห้องในทุ่งแทนเพลงเสียงบรรเลงกลางนานีนันเนืองกองให้ในก่อลมต้องฟังเสียงคือคุยน้ำหมอกหยุยหนังย้อยเย็นจ้อยน่วงหนาวเอาแสงดาวอยู่ฟ้าต่างโตแสงสีลมผัดตีแปรเถียงหั่งเฟืองเฟื่อนฟงความมืดลงคุมพื้นกลางคืนนอนเปียวเหลี่ยวไปใสบ่พ่อพ่อให้สื่นสวงจังหวะงูงวกง่วงงุมกอดหมอนดำซ้ำว่าคือมาเย็นคาบไข่หมอนเปื้อนจนฮอดเดือนสามค่อยยังคอยคือเก่าไผสิเอาหักแท้มาให้หีบมาเด็ดหอน

ไปน้องหับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากอู่ทองคำอินซูเพิ่นให้ชื่อว่าบ่าวนาคอยหักเอาอาสิบอายกับเพียงแต่ชาวนานี่แหละว่าซั่นพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้อยู่ทางโดนเด่นป่าพี่แลหาผู้มาผู้ข้างทางอ้ายแม่นบ่มีเด้อว่าซั่นหัวใจยังว่างมีแต่ความง่อยเหงาว่าซั่นนั่งอยู่ถึงเถียงนาก็โอ้ยสิมีไผเนาะสงสารมาเป็นครูเอาคันผู้ใดสงสารก็รีบมาเด้อว่าซั่นเนาะเอาอันนี้ก็เทว่าหับฟังก่อนแล้วก็วาดภาพไปก็เป็นชีวิตที่อยู่บ้านนาบ้านป่าขาดอนแต่ก็มีความสุขได้เนาะนอนฟังเสียงเขียดห้องบรรเลงคือจังเสียงเพลงนี่มีความสุขดีอยู่บ้านป่าขาดอนก็ได้เนาะธรรมชาติธรรมชาติสร้างอีหลีปลอดสารพิษว่าซั่นซะอาหารก็ปลอดสารพิษแบบธรรมชาติเนาะอากาศก็สุดแสนที่ปลอดโปร่งจิตใจก็เป็นดีอีกนำเนาะฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้และบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของสอเมืองซำขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าเปลี่ยนไป

ายปีผัดภาคบ้านโยนจากเฮือนซานไปเนาในเมืองหลวงหุ่งเฮืองวิไลเก้าโอกาสดีคืนโค้งมาเฮือนยามแม่มายามเฮือนบ่อนบ้านเมืองเข้าถิ่นหลังเหี่ยมนั้นพ่อเมื่อจอดย่างง่ายถึงถิ่นเคยเนายามเหลียวเห็นแปลกใจเหลือล้นทั้งขุมเพพังห้ายหนองตมเป็นบวกใบไม้ฝุ่นอบตุ้มป่านแต้มเปลี่ยนสีน่ะหนอต้นลานเคยผักฮอนยามเมื่อตอนสวยใบพวงทั้งใหญ่สูงบ่เห็นฮอดเงาทั้งสุ่มต้นหมากมีแคมทางเป็นเป่าผู้สูงดุดโกนลมจนเตี้ยเป่าแป่นแล้วหนอแม่เหล่าว้าบ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปไปมีการพัฒนาโบคือข่าวกีต้นไม้เขามาซื้อราคาแพงมากซุ่มต้นมีเหี่ยมนั้นแม่ขายเกี้ยงบ่เหลือลูกเอ๋ยเห็นบ่ผู้ผีขวงก่อนกี้เขาจกลงมามีเงินคำกลัวซื่นนายหั่นมันบ่คือข่าวกี้หลายวันหลุดบ่ผ่านบัดนี้เว้นคืนหูหนวกยอนเสียงหลุดด้ามส่วนสนแม่

เอาผ่านไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนอยากโซเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเปลี่ยนไปบ้านเมืองเฮานี่โอ้ยเปลี่ยนไปมีการพัฒนาเพิ่นว่าถนนหนทางแต่ก่อนก็มีต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดถนนหนทางก็สุดทีกว้างไปมาสะดวกสบายว่าซะเนาะก็แน่นอนแหละอยู่บนใดมีการพัฒนาเพื่อให้เฮาไปฮอดไปถึงบ่ว่าจะอยู่ทางบ้านป่าคาดอหรือว่าอยู่ทางชนบทเนาะชนบทเพิ่นก็พัฒนาให้ไปฮอดไปถึงทางตัวเมืองเนาะได้ไปมาสะดวกการทำมาค้าขายก็เป็นสะดวกสบายเนาะเอามาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทก่อนที่ชื่อว่าเมืองปากสัน่น

เมืองปากสันสื่อสันมีป่าทามนาหอยปูกบอึ่งอย่างป่ากลางก่ายทางพายเห็นขายเลียนลายหลายหน่อไม้หวานบ้านหน่อสารไปหอดบ้านคนสาปากสาสาลีหวานปลูกแต่งยามแรงปากปึกไตนาแสงขันแข็งสุลประธานหล่อเลี้ยงมีน้ำดังทามไปกับกมพระใหญ่กลางภัยวัดด่านสูงพ่อแม่พาลีสร้างสาวเมืองอ้างเป็นมูลใจอุ่นมาหอดแล้วเซินไหวก่อนไปลงเขตไตไปเที่ยวภัยเขียวหนองสามานญานวิวงามพิวไปสมธรรมอัศจรรย์ลือลันแก็บอังธรรมเต็มล้นดังขนสมป่าแล้วมานั่งสมเวินของสันไหลพบกันบิดวันสองสี่น้ำเหมือนเพ่งเข่าเป่งจุจอดจำไหลเข้าห่วมเผาสองฟ้าคางขอบย่างแคมทางมีโคมเยืองหุ่งตาไฟฟ้าเมืองเดินหน้าเจริญไปไวๆยับหมอกัน

ืองปากสันเป็นบทเขียนของอาจารย์คำพรสุขวงศ์เนาะเพิ่นว่าไปทางเมืองปากสันนี่ก็เป็นธรรมชาติก็โอ้ยบ่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยเป็นปูปลานานาสนิดซะเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างทางเขตเมืองปากสันและพร้อมกันนั้นก็น้ํา2สีเพิ่นว่าได้ไปชมไปเห็นแล้วก็สุดแสนที่งามหลายก็เลยบรรยายมาเป็นบทกลอนให้ทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงนี้มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเพิ่นว่าได้ไปพบไปเห็นแล้วก็มีความติดอกติดใจการพัฒนาหยับหม้อใกล้หลุดพ้นยากจนแล้วเพิ่นว่าเนาะเอาฮับฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้จากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามฝากให้เพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อว่าซั่นเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่จงประสบผลสำเร็จสำหรับบทก่อนของเพื่อนนั้นมีเสื่อว่าฮู้เห็นธรรม

ตื่นขึ้นมาอุลาบานจิตจมแจบอารมณ์แบบสงบพบความสุขสบายธาตุสบายขันธ์สิ้นความทุกข์หาความสุขในเด่นใดใสเปียบปานอันความสุขอยู่ที่ใดบ่ไกลดอกหากฮู้โซกผู้หาด้วยจิตบานเปิดดวงจิตบิดถูกสิ่งจนสำนานมองให้ผ่านรูปนามตามความจริงการฮู้ธรรมกับเห็นธรรมต่างกันมากตัดกกหากของบัญหาที่แอบอิงด้วยการสู้การเห็นสัพพสิ่งนั่นความจริงการเห็นธรรมอันอุดมอันการฮู้ธรรมะนั่นเป็นจังซี่ฮู้คดีทางโลกธรรมอย่างเหมาะสมศึกษาพ่อพุทธบทด้วยทองจมนำมาสมเปรียบเทียบกันจัดสรรดีฮู้ธรรมแจ้งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาน้อมนำมาสร้างชีวิตตามหน้าที่อันเห็นธรรมจิตสงบญาณสานมีเป็นวิถีเดินเข้าสู่แดนนิพพานตื่นขึ้นมาตื่นออกจากมวลกิเลสจะฮู้เหตุของบัญหาจิตประสานแม่นหลับอยู่ตื่นอยู่ยอมเบิกบานนี่ละทานการฮู้เห็นที่เป็นจริง

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

็นจังได๋ครับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนประกอบจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นให้ชื่อว่าฮู้เห็นธรรมบ่ว่าจะนอนจะตื่นก็ต้องฮู้แจ้งฮู้แจ้งแห่งปัญหาเพิ่นว่าเป็นต้นก็แม่นปัญหาทางชีวิตนี่แหละเฮาต้องฮู้ต้องทำให้จิตใจมีความสงบเพิ่นว่ามีความสงบบ่ว่าจะตื่นหรือจะนอนต้องฮู้เห็นเหตุหรือว่าปัญหาเราต้องสร้างคิดสร้างแก้เนาะการดำรงชีวิตต้องให้พอเหมาะพอดีเนาะบ่ต้องคิดให้ใส่ผู้อื่นต้องคิดดีทำดีเนาะจิตใจมันก็มีความสงบบ่อิสาพยาบาทผู้ใดเนาะเอาหาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายเซลำเผามอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมเนาะบทก่อนมีชื่อว่ามาลามาลัยปุ๊บผ่าพันส่อไม้ประดับกิ่งสาขามันนั้นเด็ดมาวางในผ่าพานเรียกว่าดวงมาลาแย้มแม่งเมื่อรวมกันห้อยหลายสีแตกต่างเป็นพวงพันมอบให้สับมาลัยไว้ต่อพุทโธแม่งเมื่อเอาดอกไม้บุพภาซาดพันประดับด้วยรูปทรงสวยงามใส่แหยงสามตั้งเขียนอะไรนำด้วยพื้นสีดำบอกเกตพวงมาลัยที่เอิ้นอะไรไว้ผู้ที่ตายพวงดอกไม้ที่เรียกว่าพวงมาลัยบุพภาพันแนวใดหากยกยอเวรให้ไผได้ไปใจสะอื้นยินดีดวงสมซอบน้ำตาล้นอาบแก้มสื่นซอยซอบหักกันแม่นบ่หลายมากลมเพียงดอกดวงเดียวกุหลาบสีแดงสดโซนิยมย่อย่องหากว่าวันที่ควรให้วาเลนไทน์ย่อยืนสาวใดได้หับใจจนสะอื้นยืนบ่มั่นลอยขาผู้แล้วหลายดอกโฮมห่วมเข้าเรียนแนบเป็นพวงประดับดีสวยงามยืนยอเวรให้ยามสำคัญเหมาะเรื่องวันสำคัญต่างๆค้นหับสมสื่นยองมาลานั่นแนบใจอันว้าดวงดอกไม้บุพภาซาดนานาพันเอามาโฮมเรียนกันใส่ขันยอตั้งทูบเทียนเรียนลายล้อมเป็นมากเบ่งต้นน้อยใหญ่ถวายบูชาพุทธโฮปเจ้าได้บุญล้นมากหลายดอกไม้เดียวกันนั้นประดับวาดแววศิลป์หยกยืนยอดยังถวายตามเหตุการณ์จ่าแจงได้บุญคุณประสงค์แม่งตามจริงใจเจตมอบให้คนเข้าหลบหักแท้กันนั้นสัวซีบวายเมื่อเอาดวงดอกไม้ประดับวาดแววศิลป์เฮ็ดเป็นพวงมาลาหยกยอนำน้อมบ่มีไผประสงค์แม่งมาลาซอใหญ่ไผได้หับพวงดอกไม้สิ้นนี้เหมือนกับแกงแซงให้ตายสนานี่แล้วทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการสมมติมนุษย์เฮาเป็นคนทำให้เป็นไปตามนั้นความสำคัญหลายหน่อยสังคมเป็นผู้สอบควรศึกษาอย่างฮู้เห็นแจ้งที่จริงทานเอ๋ย

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลมาลามาลัยเป็นผลงานการเขียนของสายศิลำเภาเอาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมนำมาเป็นความสุขบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปหวังว่าคงจะกล่อมอารมณ์ให้แก่ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่ามิตรรายการบ่ถูกใจก็สามารถแนะนำมาถึงรายการบทกลอนและเสียงเพลงได้เนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปป่วยไส้พ้นทุกท่านจงมีความสุขและนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีใน

เพื่อนที่มีค่าบ่แม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทานฮับฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือจะฮับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันฮับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฮับฟังได้ทั่วโลกแล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของมิตรรายการแต่ละท่านเนาะสะดวกฮับฟังทรงทางใดเลือกฮับฟังได้และกระทากว่าฮับฟังไปแล้วสัญญาณแจ้งดีหรือบอมิตรรายการฮับฟังอยู่แขวงใดพื้นที่ใดเนาะรายงานผลการฮับฟังมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านสำหรับทางรายการลาตีเสียงเพลงวันนี้ก็มีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอหนึ่งในนั้นเราจะนำเสนอเรื่องของเครื่องดื่มที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีท่านผู้ฟังเนาะจะเป็นเครื่องดื่มประเภทใดแดจะให้ทานนั้นหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนหับฟังส่งเสียงเพลงมวลจากทางรายการก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่างเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าแต่นั้นท้อเฮา

0: บ่มีเวลาม
1: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงไล่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
1: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
0: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆหวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะถูกใจหรือว่าบ่ถูกใจมีรายการอยากฟังเสียงเพลงได้ตื่มท่านผู้ฟังในวันเวลาทางรัฐอากาศมีรายการโทรมาได้เนาะฝากเสียงเพลงเสียงล้ำมาได้020-598-683-4พอเสียว่าบางท่านอาจจะหับฟังที่แตกต่างกันไปเนาะมีรายการบางท่านอาจจะหับฟังที่นครหลวงจันทน์อยากจะฝากเสียงเพลงไปให้หมู่เพื่อนที่หับฟังทางต่างแขวงหรือบางท่านฟังทางต่างแขวงบ่ภาคใต้บ่ภาคเหนือส่งเสียงเพลงเสียงล้ำมาให้หมู่เพื่อนที่หับฟังอยู่นครหลวงจันทน์ก็ได้เช่นเดียวกันเด้อระยะที่ผ่านมาเนาะค่ะผู้ฟังคือทีปุ่นน้องได้แจ้งไว้แล้วว่าจะให้ทานได้หับฟัง4เครื่องดื่มที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นซึ่งการไหลเวียนของเลือดบ่ดีเกิดจากเมื่อเฮามีอายุหลายขึ้นมีความเครียดสูงและการรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหลายเกินไปจนเฮ็ดให้หลอดเลือดอักเสบไขมันอุดตันเส้นเลือดจนหลอดเลือดแคบลงและส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดบ่ดีซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในเบื้องต้นบ่ว่าจะเฮ็ดให้มึนมือมึนตีนเมื่อยง่ายวิ่นหัวแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็บวมน้ำเป็นต้นหากบ่ได้รับการเบิ่งแยงรักษาก็อาจจะให้เกิดพยาธิอื่นตามมาซึ่งเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่นแนะนำให้ดื่มเครื่องดื่ม4ชนิดนี้ซึ่งที่1ได้แก่สาเขียวซึ่งในสาเขียวมีสารคาเทซินที่พบหลายในสาเขียวจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไทรกลีไซด์ไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายช่วยป้องกันพยาธิหลอดเลือดหัวใจควรดื่มทุกครั้งหลังจากอาหารหรือตอนที่หิวน้ำ2. ซาข่าวบาเล่ซาข่าวบาเล่หรือซามูกิซะเป็นซาที่ได้มาจากการเอาข่าวบาเล่ไปคั่วและบดแล้วนำมาใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นเป็นซาที่บ่มีคาเฟอีนและมีกลิ่นหอมซาข่าวบาเล่มีสารออคิวไพลาซินเป็นสารที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี 3. วายแดงวายแดงเต็มไปด้วยโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยป้องกันบ่ให้หลอดเลือดอักเสบนอกจากนี้แอลกอฮอล์ในวายแดงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะเลือดแข็งตัวและเจ็ดให้เลือดไหลเวียนได้ดีแน่แต่ก็ตามวายก็เป็นเครื่องดื่มที่มีสารมึนเมาจึงบ่ควรดื่มเกินมื้อละ1ถึง2จอก 4. เครื่องดื่มโกโก้ในโกโก้ประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลช่วยป้องกันบ่ให้คอเลสเตอรอลจับตัวกับหลอดเลือดเฮ็ดให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นและช่วยป้องกันพยาธิหัวใจอันนี้มัน4เครื่องดื่มที่จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดบ่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมการกินการดื่มเนาะซึ่งบุญน้องหวังว่า4เครื่องดื่มนี้จะเป็นอีกสาระดีๆเนาะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
2: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

านกำลังให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการละตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น 1:00 นเนาะท่านผู้ฟังอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารต่างๆเสียงเพลงเสียงลำเฮาสลับสเปียนแต่ละอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะที่ผ่านมาเนาะก็ให้ทานได้รับฟังไปเรื่องของซีเครื่องดื่มที่จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นซาเขียวแดซาขาวบาเล่หรือว่าวายแดงพร้อมเดียวกันนะกับเป็นเครื่องดื่มโกโก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะใครที่ว่ามักดื่มเรื่องของซาเขียวอยู่แล้วหรือว่าซาขาวบาเล่นี่ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเฮาดีขึ้นเนาะส่วนเรื่องของวายแดงนี่เพิ่นว่าดื่มได้เด้อแต่ก็บ่ให้เกินมื้อละ1ถึง2จอกเพราะในวายแดงมันจะมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะบ่ดื่มจนเกินไปอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกความรู้นึงให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เชื่อว่าแต่ละคนนี่ก็รักษาสุขภาพทางกายนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสุขภาพทางกายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเนาะบอกว่าท่านจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้บางคนนี่มีความฝันหลายๆอย่างอยากเฮ็ดสิ่งนั่นสิ่งนี้แต่ว่าบางครั้งนี่เฮ็ดหลายเกินไปจนลืมคำนึงถึงสุขภาพทางกายของเขาอันนี้ก็เป็นอาจจะส่งผลในระยะยาวได้เนาะฉะนั้นเราต้องมีความสมดุลในการเฮ็ดแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบ่ว่าจะการเฮ็ดเวียกบ่การเฮ็ดกิจกรรมการแบ่งเวลาพักผ่อนการดูแลสุขภาพทางกายเนาะเราต้องได้แบ่งเวลาให้มีความสมดุลเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอันนี้ก็ฝากประธานไว้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ม่วยคือว่ายุงลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำหายน้ำกับบ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

มวลๆอีก2เสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้เสียงเพลงเสียงล้ำเป็นแต่ละระยะไปบางท่านว่าค่ำคืนแบบนี้เนาะได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆเสียงเพลงที่ว่าถูกใจก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายเมื่อยไปในตัวบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอิดเมื่อยมาตั้งแต่เช้าฮอดค่ำแล้วเนาะมีเวลาพักผ่อนได้รับฟังเสียงเพลงมั่วๆหรือเป็นการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการดีในการใช้ชีวิตของเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือบางคนอาจจะกำลังเดินทางอยู่ในโมงนี้อาจจะไปเวียกไปงานหรือบางท่านอาจจะมีการไปลิ่นไปเที่ยวกับม้าบอดเนาะโมงนี้ค่ำคืนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังเด้อท่านใดที่ไปพบปะสังสรรค์หมู่เพื่อนมีการดื่มก็หลีกเลี่ยงในการขับเคี้ยวยานพาหนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอันตรายเนาะพฤติกรรมหลังการดื่มตัวผู้ดื่มนี่อาจจะบ่ฮู้หรอกท่านผู้ฟังแต่อาจส่วนหลายอาจจะฮู้เวลาที่ว่าตื่นขึ้นมาโอ้คือว่ากลับในแนวใดแบบนั้นแบบนี้บ่อยากให้เฮามากินแหน่งสุดที่หลังเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้มีสติคันว่าเมื่อใดเฮาสิดื่มเป็นไปได้นี่ให้ผู้ที่บ่ดื่มไปนำขับรถแทนหรือว่าอาจจะใช้บริการของรถรับส่งเนาะรถแท็กซี่บ่ปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆเด้อท่านผู้ฟังเนาะปลอดภัยไว้แต่เบื้องต้นจะเป็นการดีที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการแต่ต้นขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆบุญน้องขอนำเอาเสียงเพลงเสียงลำเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการเช่นเดียวกันสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องมี9ข้อคิดในการใช้ชีวิตมาฝากวัฒนธรรมเนาะซึ่งข้อที่1ได้แก่อย่าเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นและอย่าตัดสินชีวิตคนอื่นเช่นกัน2การมีเงินสำคัญเท่ากับสุขภาพมีเงินเพื่อความปลอดภัยในชีวิต3ให้อภัยการให้อภัยและการปล่อยวางคือการก้าวไปทางหน้าเพื่อความสุข4เวลาจะซวยให้ทุกอย่างดีขึ้น5อย่าไปสนกับความคิดของคนอื่น6อยู่กับปัจจุบันบ่กังวลกับอนาคตและบ่ยึดติดกับอดีต7อย่าเสียเวลาถูกยิ้มหลายๆหัวดังๆ8บ่มีไผดูแลความสุขของเฮาได้ยกเว้นตัวเฮาเอง9หยุดคิดหลายคำตอบจะมาเมื่อบ่คาดหวังเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น9กฎเกณฑ์ของชีวิตเนาะเหลือเป็น9ข้อคิดในการใช้ชีวิตบุญน้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เช่นเคยท่านผู้ฟังท้ายรายการเนาะเฮาปิดท้ายกันเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: หน่อยก็ว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว

0: านั่นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
1: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงไล่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
1: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
0: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงเก้าวันที่10กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสโนติดสร้างซาสั่งมาได้พิว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวหันแล้วคันแม่นตาบ่คิ้วสิบ่เบื้องไฟสโนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับมาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำทุกๆเช้าแต่เวลา 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็นำเอาเพลงขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายบรรยากาศความเข่งตึงในมันสมองของท่านเองผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าได้เปิดฟังและก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองฟังเพลงไปนำฟังรายการไปพร้อมฟังข่าวไปแด่เฮ็ดเวียกไปแด่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพร้อมเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งแหนใส่นำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากก็แหละให้เฮ็ดให้มีอยู่มีกินในที่สุดมีอยู่มีกินก็เศรษฐกิจครอบครัวก็เข้มแข็งขึ้นนะแต่ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังในยามปัจจุบันนี้โอ้อยู่ในระยะที่ฤดูฝนว่าซะฤดูฝนก็ห้ามบ่ได้แหละสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกลงมาแต่ละมื้อแต่ละวันบ่ได้ขาดหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นกับประสบภัยธรรมชาติถึงน้ำท่วมน้ำโสเจือนคันไห้คันนาตะก้าไห้นาหัวสวนบอนเพิ่มผลผลิตผลตลอดฮอดเฮือนซานบ้านซองก็ได้รับผลเสียหายอันนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นพวกเราบ่สามารถจะห้ามปามภัยธรรมชาติบ่ให้เกิดได้ทุกๆประเทศก็ยอมประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติบ่จะเป็นแห้งแล้งน้ำท่วมไฟไหม้อย่างซี่นี่เนาะก็ต้องได้มีสติเต็มอีกในการดำรงชีวิตเฮ็ดใดๆถ้าว่าประสบพบพ่อกับมันแล้วก็ต้องได้มีจิตใจบุกบืนเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินขึ้นนอกจากนั้นการจัดตั้งพรรครัฐพรรคเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ประสบก่อให้ในยามจำเป็นว่าซั่นซะวัตถุปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคเงินค้ำกำแก้วที่หลายภาคส่วนได้ช่วยเหลือนั้นก็ส่งไปให้ฮอดมือของผู้ที่ประสบก่อให้อย่างทั่วถึงบ่แม่นว่าจะไปข้างอยู่หั่นข้างอยู่นี่ตกเหี้ยเสียหายไปน้ำเครื่องทางก็มีอันนี้ก็ต้องได้มีการเบิ่งขึ้นใหม่แต่ละบนแต่ละที่สิ่งใดที่สังคมช่วยเหลือผู้ประสบขอให้ก็ต้องให้มันฮอดมือของข้าเจ้าเพื่อข้าเจ้าจะได้มีจิตใจบุกบืนพัฒนาตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในอนาคตให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆก็เส้นเคยกับมื้อที่ผ่านมาได้ท่านผู้ฟังรายการนี้นี่ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอะไรแนวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังซึ่งมื้อนี้เริ่มต้นก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเพิ่นก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับเสี่ยวซานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของผักกลัดคือวันที่8กันยานี่แหละอยู่สโมสรของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนรวมกับคณะเสี่ยวซานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์แขวงเมืองและนครโดยการเป็นประธานของสายพลเอกวิไลหล่าคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็มีท่านนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขา
คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดากรรมการกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครหลวงประธานสภาประชาชนแขวงห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองและหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองแขวงนครหลวงฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายเงียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการปกครองและบริหารรัฐกรรมการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและอยู่ในกองประชุมนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ฟังการเสนอบทเรียนจากสายเงียนบาเจียนในหัวข้อบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานสภาประชาชนและห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหลายซึ่งพวกเขาได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อนำไปมูลไส้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาและการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการบริหารและการจัดตั้งแล้วยังเป็นการแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามทั้งเป็นการจัดตั้งพันขยายบทเรียนหรือว่าบทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับเสี่ยวซานสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของพรรคของรัฐจากการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็เสียแน่ว่าพวกเฮาคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคนี่ก็คงจะได้บทเรียนอันดีเพื่อมาประยุกต์หรือว่ามาปรับปรุงมูลไส้เข้าในการบริหารการนำพาประชาชนในการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาเนาะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันดีอันนึงให้แก่ลาวของพวกเฮาทำเป็นการยั่งยืนถึงสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษอันเป็นมูลเสื้อระหว่างลาวเวียดนามได้รับการปฏิบัติเป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นไปเรื่อยๆบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เป็นวันที่8กันยานี่แหละอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสวรรค์ท้องสลิดมังโนเมกบ่เป็นท้องสวรรค์ดอกท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีคือวันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ซึ่งในแถลงข่าวนั้นท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้กล่าวว่านับแต่ปี1966เป็นต้นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือพวกเขาห้องว่าวีเนสโกนะนะวีเนสโกที่พวกเขาห้องติดปากติดศพมาแล้วนะว่าวีเนสโกในชื่อเต็มแล้วก็แม่นองค์การวิทยาศาสตร์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะหรือวีเนสโกเพิ่นก็ได้ประกาศวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือและมาฮอดปี2026นี้แม่นครบรอบ60ปีพอดีซึ่งมันเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามซึ่งเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามร่วมกันของมวลมนุษย์ในการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสร้างความเสมอภาพในสังคมการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีในปีนี้เพิ่นจัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าการฮู้หนังสือเพื่อประชาชนมวลมนุษย์ในโลกและความเจริญหุ่งเหืองนี้
แม่นหัวข้อที่มีความหมายลึกซึ้งเตือนสติให้พวกเขาเห็นว่าการฮู้หนังสือนี้บ่เพียงแต่เป็นขั้นใดสู่การพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นเสาค้ำสำคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสันติภาพและการสร้างความเจริญหุ่งเหืองห่วมกันอย่างยืนยงและในระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมานี่ขบวนการเรียนรู้หนังสือทั่วโลกก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่และสาวหนุ่มหลายกว่า739ล้านคนยังขาดทักษะการรู้หนังสือพื้นฐานในนั้น63ส่วนร้อยเป็นแม่หญิงและพร้อมเดียวกันนี้ในโลกยุคปัจจุบันพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างว่องไวดังนั้นหันในสภาพการใหม่นี้คำว่าการฮู้หนังสือบ่ได้หมายความว่าเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และการคิดไล่เลขเป็นเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งในระยะที่ผ่านมานี้พรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรุษิตอันรับต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผลสำเร็จหลายด้านนะซึ่งพวกเขาญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านแต่พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นแม่นอัตราการประกันเฮียนของนักเฮียนยังมีท่าเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบทเขตห่างไกลศอกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐาน

ศึกษาจึงบ่เพียงแต่สอนให้คนรู้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ต้องสุ่มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็จะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการไปอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงชนเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันแก้ไขปัญหาการปลากันเฮียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก้การเฮียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านสุมสนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเฮียนฮู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเฮียนฮู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาอันที่สองก็เป็นสังคมที่ได้เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่สามสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่และมีมนุษยธรรมต่างนาให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลและคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขอแสดงความย่องยอสมเชยและขอบใจอย่างสุดซึ่งมายังคณะพักคณะนำทุกขันครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสังคมภาคส่วนธุรกิจและประชาชนลาวบรรพาพร้อมเดียวกันนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังองค์การยูเนสโกบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและครูห่วมพัฒนาที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาและการฮู้หนังสือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีแห่งการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการหู้หนังสือครบรอบ60ปีนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังบรรดาท่านกันนำพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรพาทุกทวนาจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพร้อมกันสืบต่อสร้างบาทก้าวบุกทะลุเพื่อพัฒนาการศึกษาลาวให้มีคุณภาพสูงเข้มแข็งและเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลการศึกษาคืออนาคตของชาติการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงฮะอันนี้ก็เป็นบทแถลงข่าวของท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการรู้หนังสือครบรอบ60ปีคือแต่วันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้ก็แม่นทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพันธุ์เน้นในแขวงจำปาสักแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครซุ้มใส่ลึบล่างห้องเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปวันที่7กันยา2026นี้ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสฤทธิ์มังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พบปะโอ้นลมคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักโดยได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักนั้นเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เรื่องงานการศึกษาให้กว้างขวางสุ่มใส่ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆท่านห้องนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงซึ่งมีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้แล้วในต้นปี2027ก็คือปีหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเคียงห้อนเป็นต้นแม่นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1หาป.3และขยายใส่ป.4หาป.5ในระยะต่อไปฉะนั้นเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพคณะพักคณะน้ำของแขวงก็คือแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักต้องสืบต่อ
เป็นตัวแบบ

การแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุมใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไปนี่อันนี้ก็แม่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการแขวงจำปาสักนี่แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุมใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไปนะพวกเขาต้องได้สุ่มใส่ได้ถือเอาเวียงงานการศึกษาเป็นใจกลางในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อคนจะได้มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความศรีวิไลหุ่งเฮืองเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตหาข่าวนึงต้องมีข่าวนี้นี่มันจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนได้10คนคนลาว1คนอยู่โรงแรมหุ่งเฮือง KTV เมืองสีโคตบองอิงตามหนังสือพิมพ์ความสงบเปิดรายงานวันที่7กันยานี้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหันเจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ามั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่โรงแรมหงเฮือง KTV ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนซึ่งในนั้นเป็นสัญชาติจีนนี่10คนลาว1คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางได้มีโทรศัพท์16หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยถังแก๊สออกซิไนด์2ถังหลอดเข็มยาบรรจุน้ำสีน้ำตาลค่ายคือสารแต่งกลิ่นในสารเสพติด2เข็มอุปกรณ์การเสพยาเสพติดปุ่มเป้า10ถุงใน1ถุงนั้นมี50อันยาสูบ16ตุ๊ดน้ำตาลคูโก้2ถุงซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปตัวการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าหน้าที่เพื่อยังได้บุกจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ได้ถึง39คนอยู่บ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณโทมเมืองไซธานีคือวันที่3กันยานี่แหละเจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ลงมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ทั้งบ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณทมเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทร์สำหรับจุดที่1อยู่บ้านโน้นแสงจันทร์นั้นก็เป็นยูนหน่วย38ซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้15คนเป็นหญิง5คนรวมมี3สัญชาติคือจีน15คนเมียนมา6คนเป็นหญิง5คนและสัญชาติจีนฮ่องกงนี่4คนยึดของกลางได้หลายรายการคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต14หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วย iPad 21หน่วยรถใหญ่2คันและยาเม็ดสีแดงค่ายคือยาเสพติด129เม็ดส่วนอยู่จุดที่2บ้านณทมสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นคนสัญชาติจีนและยึดของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต20หน่วยโทรศัพท์มือถือ40หน่วยและยาสูบไฟฟ้า4อันและปัจจุบันเจ้าหน้าที่กับพ่วงดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นวันที่7กันยานะวันที่7กันยาเจ้าหน้าที่ก็ได้บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้16คนอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งกักตัวผู้กระทำผิดได้16คนในนี้สัญชาติจีน14คนสัญชาติไทย2คนยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ3หน่วยโน้ตบุ๊ก3หน่วยพงสีเหลืองค่ายคือสารเสพติด2ถุงพงสีขาวค่ายคือสารเสพติด3ถุงและพงสีเทาค่ายคือสารเสพติดนี่1ถุง2สีแดง2สีฟ้า2สีส้ม2สีขาวที่มีผงขาวค่ายคือสารเสพติด1ห้วย32ซองหัวน็อตบรรจุน้ำสีแดงค่ายคือสารเสพติด4หัวและหัวน็อตที่มีน้ำสีขาวค่ายคือสารเสพติดอีก3หัวซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลสอกหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายฮะปัญหานี้
ก็เป็นปัญหาหนึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนียวท่อหนึ่งอยู่ในสังคมพวกเขาเฮ็ดให้หลายคนหลายคนนี่ตกเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ดังนั้นพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสังเกตสอดส่องดูแลเห็นปรากฏการณ์บ่ดีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ตหรือการกระทำผิดอื่นๆก็ให้เฮียพอนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างถ้าหากว่าบ่สามารถสกัดกั้นได้ก็จะเป็นภัยหรือว่าเป็นผลให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเราซึ่งมีหลายคนได้ผ่านมาตกเป็นเหยื่อของพวกนี้เฮ็ดให้สูญเสียรายรับของตนสูญเสียเงินค้ำกำแก้วที่หามาทั้งชีวิตนะอันนี้ก็ต้องได้ถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตพวกเราอะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังตามอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลมถวดทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังบัดนี้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกข่าวนี้เป็นเว้าถึงรัฐบาลไทยนี่เพิ่นได้เตือนนายจ้างห้ามจ้างนำใส่บริการแรงงานต่างด้าวสกัดกั้นการญาติอาชีพสงวนของคนไทยนี่ต้องฟังไดนะต้องฟังว่าเพิ่นได้เตือนใดเกี่ยวกับนายจ้างสำนักข่าวของไทยรายงานวันที่4กันยานี้ว่าห้อยเอกหญิงพัฒดารัตท้องสลวยก่อนของโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีของไทยเพิ่นได้เผยว่ารัฐบาลไทยนี่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้แนะนำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแบบทางลึกกวดกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานที่ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดระเบียบกฎหมายและขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างแรงงานหรือนำใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเช่นเวียกนวดแผนไทยนวดบูฮานแผนไทยนั่นแหละเวียกตัดผมเวียกเสริมสวยและเวียกขับขี่ยานพาหนะหรือว่าไทยเปิ้นห้องว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะอยู่ลาวเฮาก็แม่นรถจักรรับจ้างนั่นแหละเนาะขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการเฮ็ดเวียกของคนต่างด้าวในปีพุทธศักราช2560ห้อยเอกหญิงพัฒดารัตกล่าวตึมอีกว่าถ้านายจ้างหรือสถานที่ประกอบการรับคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือให้เฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่เฮ็ดจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 10,000 บาทหา 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงานคนหนึ่งและถ้าหากกระทำผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนจะมีโทษจำคุกบ่เกิน1ปีหรือปรับใหม่ตั้งแต่ 50,000 บาทหา 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวคนหนึ่งที่นายจ้างจ้างงานคนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวเฮ็ดเวียกเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าววันนี้ต้องฟังเด้อแรงงานต่างด้าวที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นลาวเฮาก็มีหลายเด้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นส่วนแรงงานต่างด้าวนี้ถ้าเฮ็ดเวียกโดยบ่มีใบอนุญาตหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทางการได้รับอนุญาตนั้นจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทและเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามถูกห้ามขอใบอนุญาตเฮ็ดเวียกเป็นเวลา2ปีนี่อันนี้ก็ต้องฟังเฉพาะแรงงานต่างด้าวคือแรงงานลาวของพวกเขานี่แหละที่จะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนั้นต้องมีใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเฮ็ดเวียกใดก็ต้องเฮ็ดเวียกนั้นนะบ่แม่นว่าจะเฮ็ดนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตถ้าว่าเฮ็ดผิดบ่ถูกต้องตามใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องนั้นบ่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตนั้นน่ะเพิ่นจะปรับใหม่จับแล้วก็ปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือว่าส่งกลับประเทศนั่นแหละรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2ปีนี่อันนี้ก็เป็นคนลาวของพวกเขานี่มีหลายคนเด้ที่ลักลอบไปเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยหากว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านก็จะมีโทษเด้อนะ
จะมีโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเพิ่นอนุญาตออกกันแหละเพิ่นบอกว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2016นี้ได้กวดกาสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่าหลายกว่า 74,000 แห่งและพบแรงงานข้ามชาติญาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,700 คนก็ต้องฟังให้ละเอียดคักแน่จากไปเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็ต้องได้รับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเมื่อไปแล้วเพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเวียกหยังยกตัวอย่างคือไปเก็บหมากไม้ภาษาแต่ตนเองพัดไปขับรถรับจ้างหรือว่าไปค้าขายอาหารการกินจังซี่นี่ไปตัดผมไปเสริมสวยจังซี่นี่กระพิดจากเวียกที่ได้รับอนุญาตเลยเด้เมื่อเป็นอย่างนั้นเพิ่นจับได้หลายท่านก็จะถูกปรับไม้ถูกโทษปรับไม้แล้วก็ส่งกลับประเทศพร้อมเดียวกันก็บ่ให้อนุญาตให้เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศของไทยหั่นประเทศไทยเป็นเวลา2ปีพุ่นใดนะต้องเชื่อเอาไว้ต้องให้กันใจเจ้าหน่อยพัดว่าโอ้ยไปลักเฮ็ดลักทำพัดถือเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านปรับไม้ใส่โทษพัดห้องโหโอสการขึ้นเพิ่นก็มีระเบียบกฎหมายของเพิ่นแล้วถ้าหากว่าอยู่ลาวของพวกเฮานี่แม่นบ่ทันผู้ฟังถ้าหากอยู่ลาวของพวกเฮานี่มีการกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดคืออย่างสิ่งนี้อาชีพต่างๆถึงหลายๆ10อาชีพนั่นแหละที่สงวนไว้สำหรับคนลาวหั่นถ้าว่าอยู่ประเทศเฮาหากปฏิบัติแท้ทำจริงเฮ็ดคือดังประเทศเพิ่นหั่นก็จะเฮ็ดให้คนลาวของพวกเฮานี่มีเวียกเฮ็ดเงินทำหลายขึ้นบ่ได้ไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าอยู่เวียกอยู่บ้านของพวกเขาก็มีเวียกเด้มีเวียกที่อาชีพที่สงวนไว้ให้คนลาวเฮ็ดนะถ้าว่าคนต่างด้าวมาเฮ็ดก็ปรับใหม่พร้อมทั้งส่งกลับประเทศบ่อนุญาตให้เฮ็ดเวียกดังกล่าวนี่ประกอบอาชีพเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของพวกเขานี่เป็นเวลา 2-3 ปีคือเพิ่นเฮ็ดนี่บ้าเกิดว่าคงจะดีเนาะแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นได้จับตัวหนุ่มลาวขี่รถจักรลักผ่านด่านขวมิตรภาพ2สวรรณเขตมุกดาหารแล้วก็ลักรถจักรอยู่ฝั่งไทยเพื่อขี่ไปจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่5กันยานี่แหละเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารนำโดยพันตำรวจเอกหรือว่าพันเอกประยุทธ์เหือนทองคำผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารก็ได้รับการประสานงานด่วนจากตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองมุกดาหารว่ามีบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนลาวก่อเหตุลักลอบขี่รถจักร Honda Web ป้ายทะเบียนจล4602จำปาสักผ่านช่องทางขาออกจากฝั่งลาวบริเวณด้านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2คือสวรรณเขตหามุกดาหารเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตขับขี่สวนทางข้ามขั้วมิตรภาพเข้ามาฝั่งประเทศไทยผ่านไม้กั้นของด่านภาษีมุกดาหารเข้ามาในพื้นที่ชายแดนมุกดาหารประเทศไทยโดยบ่ได้ผ่านด่านตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองและด่านภาษีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้เล็งออกสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปจนสามารถสกัดจับกลุ่มตัวได้อยู่บริเวณตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารผ่านการสืบสวนผู้ต้องหาซื้อเท่าแอวรรณใสอายุ16ปีอยู่บ้านโพนสวรรค์เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักได้รับสารภาพว่าตนเองหั่นก็ได้ขี่รถจักรยี่ห้อ Honda Web ป้ายทะเบียนจล4602จำปาสักลักลอบผ่านด่านมาจากเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตแท้โดยเมื่อข้ามมาถึงฝั่งไทยแล้วได้นำรถจักรคันธมิตรหั่นไปจอดทิ้มไว้อยู่บริเวณบ้านแกนเตา
ตำบลโพนไทยอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจากนั้นก็ได้ก่อเหตุลักเอารถจักรยี่ห้อฮอนด้าเว็บป้ายทะเบียน6กจ5637นครหลวงบางกอกที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วขี่ต่อไปเพื่อมุ่งหน้าไปหาอดีตนายจ้างอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารติดตามจับกลุ่มตัวได้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยได้ยึดรถจักรไว้เป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และเป็นคนต่างด้าวลบหลีกเข้ามาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็เป็นการกระทำผิดแล้วนะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพิ่นโดยบ่ได้รับอนุญาตบ่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถึงนายจ้างส่อโกงนะนายจ้างส่อโกงบ่ได้ค่าแรงงานผัดขี่รถจักรนำไปหานายจ้างเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ถูกสุดท้ายมาถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ของเพิ่นจับได้ไล่ทันก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเพิ่นนะดังนั้นการเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศใดก็ตามให้ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดเวียกที่เพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวจากต่างประเทศเนาะว่าถึงเครื่องบินขนส่งสินค้าAmazon มื่นออกจากรันเวย์ในสหรัฐตำใส่รถใหญ่หลายคันมีผู้เสียชีวิตนี่ถึง5คนเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทชื่อดังลงจอดมื่นแลนออกนอกรันเวย์ไปตำใส่รถใหญ่หลายคันที่สนามบินไมอามีในสหรัฐอเมริกาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนี่5คนและบาดเจ็บอีก5คนเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา14โมงของวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon ได้พุ่งออกจากทางแลนด์หรือว่ารันเวย์นั้นในขณะพยายามลงจอดหลังเดินทางมาจากปอร์โตริโกเบื้องต้นนั้นยังบ่ฮู้สาเหตุชัดเจนว่าเหตุใดเครื่องบินลำดังกล่าวนี้จึงบ่สามารถหยุดได้ก่อนฮอดชุดรันเวย์ในขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานว่าจากการตรวจสอบบันทึกเสียงหอควบคุมการบินจราจรทั้งอากาศพบว่านักบินหันบ่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนลงจอดแต่อย่างใดข้อมูลการบินจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าลำดังกล่าวแล่นด้วยความไวสูงถึง207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะหลุดออกนอกรันเวย์ก่อนจะไปหยุดอยู่บริเวณใกล้กับลานจอดรถที่ให้บริการสางสินค้าของ Amazon และธุรกิจอื่นทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกากำลังเล็งรวบรวมข้อมูลการเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยมีสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐร่วมสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดนะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ถ้าว่าพวกเราขาดสติดังนั้นการมีสติระมัดระวังเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม้นมีความปลอดภัยสูงอ๋อบัดนี้มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเขากำลังอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นจะให้ทานได้ฟังเพลงซึ่งเป็นสุดท้ายจากทางรายการเติมอีกหากว่าเพลงสิ้นสุดลงยามใดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงเกวีละวงลาไปก่อนอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศที่ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ่ว่าจะเป็นทั้งโหลดแอป Radio Garden ท่านผู้ฟังสามารถหักฟังได้เนาะในทุกๆพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะหับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและข่าวสู่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้หับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานุ่มสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานพบกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทัดบุฟังบอกว่าท่านนั้นจะหับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หับฟังอยู่ทางตังแขวงก็อย่าลืมเด้อสามารถแจ้งผลของการหับฟังมาได้เติมสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบอและสำหรับมื้อนี้ทัดบุฟังก็ได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ทรงบ่เซาอยากให้ทุกคนนี้เปิดใจลองนำใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาท่านผู้ฟังนั่นก็คือสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟมีน้ำดื่มมีสาทัดประฟังล้วนแล้วแต่ให้คุ้นประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ทัดประฟังคนลาวเฮาเองเนาะได้ค้นคิดนำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆฉะนั้นท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวของคนลาวเฮาเองสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังสารานุ่งสิ่งดีๆจากทางรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระวางน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นำมาท่านผู้ชมและคนลาวเขาถาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดผ่านจับบอกผิด

การกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังการติดตามบ่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆผ่านทางเพจ Facebook เนาะทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอสันพิษนี่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าดีที่มีคุณภาพสินค้าที่ปลอดสารเคมีไฮคินหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้านี้ก็มีหลากหลายชนิดเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและน้ำดื่มเนาะเป็นน้ำดื่มแฮทาไทคุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ดื่มน้ำซากาเฟเป็นประจำอยู่แล้วเนาะฉะนั้นโฆษกอยากแนะนำให้ทานได้หู้จักกาเฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีซึ่งกาเฟเห็ดหมื่นปีถือว่าเป็นกาเฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆบ่ว่าจะเป็นล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลเห็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกถ้าว่าทานใดทีรู้สึกว่ากินข้าวบ่แซ่บบางมื้อนี่อาจจะเฮ็ดให้นอนหลับยากแด่ท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังนอกจากจะซอกวิตามินหรือ

ดุนเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ท่านผู้ฟังก็นั้นแล้วการเลือกดื่มกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรปกติและกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟพังอีหุมลาวกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสม 6+3 ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น020-5570-4709 5570-4709เอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนในกายเตรียมพร้อมในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันอยู่บางท่านนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายในการออกกำลังกายนี้ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการแล่นการขี่รถทีบเนาะเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพดังที่ฮู้นำกันท่านผู้ฟังบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกแดดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแย้งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายเนาะเคียงคู่กันไปท่านผู้ฟังจุดนี้จะสวยเห็นให้ปรับความสมดุลทางกายเฮ็ดให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมเบิ่งแย้งตนเองเด้อด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและนอกจากนั้นก็ฝังไว้เติมเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรดีๆแบบนี้จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่มีทั้งน้ำดื่มแฮทาดน้ำดื่มเดเซเล่ท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับท่านใดที่ว่าออกกำลังกายเป็นประจำแบบนี้บางครั้งเนาะห่างกายอิดเมื่อยแต่ถ้าว่าดื่มน้ำดื่มเดเซเล่น้ำดื่มแฮทาดเข้าไปจะช่วยเพิ่มพลังให้กับห่างกายมีความแข็งแรงน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-55-70-4709เอาเลยท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการบื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วซึ่งระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้อยากได้กาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์นั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแมนปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะส่งเสริมกันนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเขาเพื่อจะเป็นกระตุกสุกยิ้วสร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญเอาละท่านผู้ฟังสำหรับระยะสุดท้ายของทางรายการนี้ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ไหมสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็แพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook Lao National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังและก็รับชมทางภาพทางเสียงเนาะผ่านทางระบบเว็บไซต์ก็แม่น www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความบันเทิงสารานาฮู้ต่างๆจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้วันที่10แล้วท่านผู้ฟังวันที่10แล้วเนาะลงมือลงวันรายการของเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 ซึ่งพบกันมื้อนี้ก็แม่นวันที่10กันยา2026คงกับวันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9พ.ศ. 2569ซึ่งในเดือนกันยานี้ก็มีหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบ่ว่าทางด้านประเพณีหรือว่าเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศลาวของพวกเราหลายท่านก็ฮู้ตั้งแต่ท้ายเดือนสิงหาเป็นต้นมาหาต้นๆเดือนกันยาเนาะก็มีเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเมื่อนี้และการพบกันสิได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการฟื้นฟูทั้งแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ว่ามีแนวใดแดเนาะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาตามฮีต12ของ14กับบ่ได้ปาได้ละเส้นเดียวกันนะก็คือมื้ออื่นนี่ได้ท่านผู้ฟังมื้ออื่นนี่แม่นวันที่11เนาะฮอเข้าประดับดินหลายคนก็ห่างหากาเกียมไปตั้งแต่มื้อนี้แหละเนาะหลายมื้อผ่านมาแล้วก็ห่างหากาเกียมมาอันใดเป็นของกินของทานจังซี่แหละตามที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนฮอดปัจจุบันและก็วันที่26ท้ายๆเดือนก็สิมีฮอเข้าอีกเนาะเป็นฮอเข้าสลากนี่หลังจากนั้นก็ออกพรรษานะคืองานประเพณีตามฮีต12ออกพรรษาปวารณาก็มีงานประเพณีสวงเหือหลายแขวงก็จัดเริ่มแต่ตอนนี้ไปก็มีเนาะโดยเฉพาะทั้งแขวงหลวงพ่อบางจะสิมีการแข่งขันเหือสวงแต่ตามฮีต12แล้วแม่นมือออกพรรษาแล้วก็มีงานประเพณีสวงเหือนะซึ่งพวกเราก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เพิ่นได้เริ่มแล้วเนาะจัดกองประชุมคนคั่วปรึกษาหารือการหั่งหากระเจียมจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประจำปี2026เพื่อเป็นการคนคั่วปรึกษาหารือในเรื่องนี้เนาะการหั่งหากระเจียมจัดงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีสวงเหือประจำปี2026นี้และก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นบทเรียนที่สามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งงานบุญประเพณีในปีผ่านมาให้เป็นทิศเชิงทางในการจัดตั้งงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและสวงเหือในปีนี้ให้มีความหักแน่นเข้มงวดรักษาวัฒนธรรมประเพณีของลาวให้สูงขึ้นกว่าเก่าจึงจัดกองประชุมขึ้นในวันที่8กันยา2026ที่สโมสรห้องว่าการเมืองท่าแขกโดยการเป็นประธานของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะรับผิดชอบงานบุญประเพณีออกพรรษามีท่านรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเก้าตัวเมืองบรรดาหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงบรรดาคณะซีนำคณะกรรมการอนุกรรมการรับผิดชอบงานในงานบุญและกับกองเลขาคันเมืองเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวนี้แม่นได้ชี้แจงให้ฮับฮู้ข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงฉบับเลขที่530ทับคปคคำมวลวันที่11สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้ชอบงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็สวงเหือประจำปี2026โดยกองประชุมในครั้งนี้แม่นการค้นคั่ววางแผนหั่งหากระเจียมบรรดาหน้าเวียกและก็แบ่งความรับผิดชอบให้ละเอียดชัดเจนของอนุกรรมการต่างๆเนาะในงานบุญออกพรรษาปวารณางานสวงเหือประจำปี2026ในระหว่างวันที่24-26ตุลาคม2026ที่จะมาถึงนี้ให้มีแผนเวียกแผนงานแผนงบประมาณละเอียดถูกต้องบนพื้นฐานความรับประกัน การจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จจบงามลุล่วงไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบและรักษาได้บรรยากาศอันดีงามตามฮีตของประเพณีอันนี้สำคัญความสงบความจบความงามความสงบปลอดภัยรักษาได้ฮีตของประเพณีและก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมประเพณีของพวกเราโดยเฉพาะงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเนาะทางภาคเนาะงานออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีประจําปีได้ทั้งฮีตของประเพณีและก็ได้ทั้งเศรษฐกิจพร้อมนะนั่นก็แม่นข่าวการกาเกียมงานบุญประเพณีออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีชงเฮืออยู่ทางแขวงคำมวนนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปต่อที่ข่าวห้องประธานสภาได้ลงติดตามสุกยู่และก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเก็บกำสังรวมสภาพและก็ข้อมูลผลกระทบของประชาชนจากภัยน้ำท่วมเพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติปรึกษาร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขผลกระทบให้ถูกต้องกับตัวจริงและก็ทันกับสภาพการในวันที่5หาวันที่6กันยายนนี้ท่านผู้ฟังท่านกองแก้วใส่สงครามห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและก็สุกยู่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท้าและก็แขวงอุดมไซโดยการต้อนรับของเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงและก็พรรคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการรายงานสภาพผลกระทบและก็ผลเสียหายซึ่งอยู่ทางหลวงน้ำท้านี้แขวงหลวงน้ำท้านี้ประสบภัยพิบัติอยู่5เมืองท่านผู้ฟัง81บ้าน 4,300 หลังคาเรือน25,712 คนในนี้ได้รับผลกระทบนัก460หลังคาเรือนเส้นทางหลวงแห่งชาติ 311.1 กิโลเมตรทางหลวงของแขวงนี้ 573.8 กิโลเมตรทางหลวงของเมือง 134 กิโลเมตรทางตัวเมือง 20.60 กิโลเมตรทางชนบท 367.37 กิโลเมตรหัว 33.27 กิโลเมตรนอกนั้นก็มีการบริการน้ำประปา5พื้นที่บริการ7โรงงานสนามบิน1แห่งโรงเรียน29แห่งชนรับประทาน9แห่งเนื้อที่นา 108.9 เฮกตาร์ไห่22เฮกตาร์สวนอ้อย210เฮกตาร์สัตว์เลี้ยง31ตัวมีสัตว์ปีก720ตัวและก็แขวงอุดมไซมี7เมืองท่านผู้ฟังได้รับผลกระทบนัก5เมือง75บ้าน1067หลังคาเรือน 8,277 คนเป็นหญิง 3,917 คนเสียชีวิต2คนและก็สูญหาย1คนรวมมูลค่าการเสียหาย74ตื้อ 518,000 บ่แม่นท่านผู้ฟัง74ตื้อ518ล้าน 982,936 ขีดนะเส้นทาง51เส้นขัว21แห่งเส้นทางได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นนี่มี44เส้นแล้วและก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอยู่7เส้นนะดังนั้นเสาไฟฟ้าเสียหาย21ต้นสายไฟฟ้า22จุดสามารถแก้ไขและก็ส่งกระแสไฟฟ้าได้แล้ว14จุดและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข8จุดเนาะระบบน้ำประปามี5จุดมาฮอดปัจจุบันสามารถแก้ไขและก็ดำเนินการผลิตน้ำได้ปกติโรงหมอชุมชนได้รับผลกระทบ2แห่งสามารถแก้ไขในเบื้องต้น5จุดโรงเรียน22แห่งและก็สามารถแก้ไขได้แล้วเนื้อที่ทำการผลิต 52,000 เฮกตาร์หนองปลา144หนองงัว11ตัวควาย1ตัวหมู137ตัวและสัตว์ปีก 2,963 ตัวจากนั้นท่านกองแก้วใส่สงครามพร้อมคณะกันยังได้ติดตามสถานการณ์ตัวจริงและก็มอบวัตถุปัจจัยและก็เครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้กระดังที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฮู้กันผลกระทบเสียหายนักก็หมู่มี2แขวงอยู่ทางภาคเหนือก็คือแขวงหลวงน้ําท่าและก็แขวงอุดมไซที่ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายและก็ประชาชนเสียพื้นที่กสิกรรมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการเกี่ยมโดยเฉพาะเวียกงานกสิกรรมนี้หลังจากที่น้ําบกแห้งแล้วก็ต้องสืบต่อใส่พืชกับเตาบ่หรือว่าพืชฤดูแล้งเนาะกาเกียมกันไว้อันนี้แม่นข่าวๆทั้ง การนำขั้นสูงโดยเฉพาะห้องประธานสภาแห่งชาติได้ลงติดตามสุกยู่และก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทั้ง2แขวงคือหลวงน้ำทาและก็อุดมไซนำเสนอให้ท่านได้ฟังเอาไปที่หลวงน้ำทาอีกเนาะทั้งหลวงน้ำทานี่ว่าเรื่องการฟื้นฟูบัดนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลวงน้ำทาเล็งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมกระทบ5เมืองเสียหายกว่า 4,195 ตื้อกีบนะตามข่าวสารแขวงล้นทาได้รายงานวันที่7กันยา2016ว่าสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่29หา31สิงหา2016จากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันได้สร้างความเสียหายต่อเนื่องต่อพื้นฐานโครงร่างทรัพย์สินของรัฐและก็ประชาชนอย่างหนักหน่วงภัยพิบัติครั้งนี้กระทบอยู่5เมืองคือเมืองหลวงน้ำทาเมืองสิงห์เมืองรองเมืองเวียงภูคาและเมืองนาแลรวมเอา81บ้านท่านผู้ฟังหรือว่า 23.14 ส่วนห้อยของบ้านทั้งหมดมี 4,420 หลังคาเรือนและก็ 24,849 คนได้รับผลกระทบในนั้นมี457หลังคาเรือนถูกกระทบนักและก็12หลังคาเรือนถูกน้ำพัดไหลหนีเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่ถูกกระทบหลายกว่าหมู่โดยความเสียหายควบคุมหลายด้านทั้งคมนาคมน้ำประปาไฟฟ้าการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมและอุตสาหกรรมทางด้านคมนาคมมีเส้นทางหลวงแห่งชาติเสียหาย 311.1 กิโลเมตรมูลค่า 2,712.67 ตื้อกีบทั้งหลวงแขวง 573.8 กิโลเมตรมูลค่า 853.34 ตื้อกีบและยังมีทางหลวงเมืองทางชนบทขัวและก็สนามบินได้รับผลกระทบขณะที่ระบบน้ำประปาและกับไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายรวมทั้งโรงเรียน29แห่งสถานที่สาธารณสุขก็อีกหลายแห่งได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันสำหรับด้านกสิกรรมในเนื้อที่นาเสียหาย 108.9 เฮกตาร์ให้22เฮกตาร์ส่วนอ้อย210เฮกตาร์และยางพารา97เฮกตาร์พร้อมด้วยชลประทาน9แห่งและโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่ง7แห่งที่ได้รับผลกระทบเสียหายภายหลังเกิดเหตุทั้งแขวงได้ประกาศให้แขวงหลวงน้ำทาเป็นเขตประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและระดมกำลังกว่า300คนพร้อมพาหนะและเรือหลายประเภทเข้าช่วยเหลือและก็ยกย้ายประชาชนจากเขตเสี่ยงและก็พร้อมนั้นยังลงระดมกำลังปคส.ปคส.อาสาสมัครและก็ประชาชนประมาณ 2,500 คนต่อมื้อเข้าห่วมฟื้นฟูสถานที่ถูกน้ำท่วมนะปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งศูนย์กลางพักมีการจัดตั้งศูนย์พักชั่วคราว3แห่งเนาะห้องหับประชาชน547คนพร้อมมีทีมแพทย์ติดตามสุขภาพขณะเดียวกันทั้งแขวงได้จัดตั้งศูนย์รับแจกยายเครื่องอุปโภคบริโภคและหน่วยปรุงแต่งอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะการฟื้นฟูจะสืบต่อเน้นใส่การแจกยาข้าวสารอาหารแห้งและก็เครื่องจำเป็นเร่งอนามัยเส้นทางโรงเรียนห้องหมอสนามบินด่านสากลและเฮือนซานของประชาชนพร้อมประสานกับคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นสูงเพื่อประเมินความเสียหายและก็วางแผนฟื้นฟูในระยะยาวเอาอันนี้ทางแขวงหลวงน้ำท้าเพิ่นก็แม่นได้ลงโดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำบกแห้งแล้วอื่นๆปัญหาอื่นๆจะตามมาบ่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขนี่การเบิ่งแยงสุขภาพน้ำเน่าน้ำเหม็นเกิดมีพยาธิเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งแยงกันไปรอบด้านเนาะท่านผู้ฟังเนาะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังและไปอีกข่าวต่อไปท่านผู้ฟังก็คือฮอดปี2035นี้สปป.ลาวจะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยถือว่าเป็นข่าวดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดพิธีเผยแพร่และประกาศใส่วิสัยทัศน์ฮอดปี2055และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติฮอดปี2035ในวันที่4กันยาผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้โดยการเป็นประธานของท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีท่านธนงศิลป์กัลยารองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและท่านโทมัสรามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกซัมบวร์กพร้อมด้วยหัวหน้ากรมห้องกรมบรรดาผู้ร่วมพัฒนาและภาคส่วนธุรกิจเข้าร่วมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้ให้ฮู้ว่า ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแม่นปัจจัยหลักและความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมถึงแม้ว่าระยะผ่านมาสปป.ลาวจะมีบาทก้าวบุกทะลุทางด้านนิติกรรมเช่นการรับรองกฎหมายว่าด้วยแรงงาน2013การสร้างระบบ LMIS ขั้นพื้นฐาน2017และการประกาศใส่ดำรัสว่าด้วย LMIS 2022แต่ระบบปัจจุบันยังประเสริญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีกลไกด้านการสนองข้อมูลข่าวสารข้ามแขนงการขีดความสามารถในการพัฒนาการพยากรณ์สีมือแรงงานและการคาดรหัสสารบานที่มีสารบานสีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อข้ามผ่านข้อจำกัดดังกล่าวนี้เอกสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฉบับนี้จึงถูกสร้างขึ้นจากการค้นคว้าร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักดังนี้ฮอดปี2035นี้สปป.ลาวจะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยเสื่อมโยงได้ยืนยงตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างทั่วถึงฮอดปี2055พัฒนาระบบ LMIS ให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระดับชาติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนองข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าถึงง่ายสำหรับภาครัฐเอกสารสถาบันการศึกษาและกับประชาชนในตอนท้ายพิธีท่านรองรัฐมนตรีก็ได้แสดงความย่องยอสมเชยและก็ขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังแผนงาน STAF เนาะที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและงบประมาณโดยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลลุกเซมบวร์กประเทศสวิตเซอร์แลนด์สภาพสหภาพยุโรปและจะตั้งปฏิบัติผ่านองค์การลักเดฟนะพร้อมทางเฮียคองให้ถูกภาคส่วนร่วมมือกันพันกระยายยุทธศาสตร์นี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในต่อหน้านะนะครับเป็นข่าวสำคัญอีกข่าวดีหนึ่งเกี่ยวกับตลาดแรงงานในประเทศเฮาฮอดปี2035นี้จะมีระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแห่งชาติที่ทันสมัยสำหรับประเทศลาวของพวกเฮาก็ไปต่อที่อีกข่าวนึงที่กองประชุมคนคั่วบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทนำเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ2027-2030ในวันที่8กันยายน2026ท่านผู้ฟังกรมพัฒนาชนบทและลดพ้นความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหารือกองประชุมค้นคว้าบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและก็บทนำเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027-2030อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านกี้แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมมีบรรดาหัวหน้าและก็รองหัวหน้ากรมรองหัวหน้าห้องการรองเลขาสวยเวียกคณะรับผิดชอบที่นำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยจุดประสงค์ของกองประชุมการค้นคว้าปรึกษาหารือกองประชุมค้นคว้าบทเผยแพร่วาระแห่งชาติและบทนำเสนอแผนการปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027-2030ในครั้งนี้แม่นเพื่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคบรรดาแผนนโยบายก็คือระดับคาดหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่วางออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคออกมติเลขที่62ทับคบสพลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้าง5ฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการละเอียดในที่ประชุมประธานกองประชุมได้นำการค้นคว้าและปรึกษาหารือโดยเฉพาะแมนความจำเป็นหีบด่วนในการสร้างความสร้างวาระแห่งชาติเนื้อในของวาระแห่งชาติทัศนะสี่นำจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติหลักการคาดหมายสู่ชนทิศทางรวมบรรดาเวียกงานจุดสุ่มต่างๆนี้และการแผนการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติก็คือแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพไปล้วงเดียวกันในขอบเขตทั่วประเทศทั้งหับประกันให้มีผลสำเร็จ ตามจุดประสงค์และรับการหมายของวาระแห่งชาตินะนั่นก็เป็นกองประชุมคนขั้วเผยแพร่วาระแห่งชาติและก็บทนําเสนอแผนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หาปี2030ไปต่อที่ข่าวลาวเวียดนามแลกเปลี่ยนบทเรียนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันประสานงานซึ่งในวันที่8กันยายน2026นี้ท่านผู้ฟังคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคร่วมกับคณะเสี่ยวซานจากสสเวียดนามจัดสุดสัมมนาในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครโดยการเป็นประธานของสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีสหายนางศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดากรรมการกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครหลวงประธานสภาประชาชนแขวงรองเลขาคณะพรรคคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองพร้อมด้วยคณะเชี่ยวชาญจากสสเวียดนามเข้าร่วมซึ่งในกองประชุมครั้งนี้บรรดาสหายที่เข้าร่วมได้รับฟังการเสนอบทเรียนจากสหายเหงียนเหงียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการปกครองและบริหารรัฐกรรมการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในหัวข้อบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานสภาประชาชนและรองเลขาคณะบริหารงานพรรคคอวบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญหลายนะเพื่อนำไปค้นคว้าแลกเปลี่ยนเป็นบทเรียนเพื่อนำไปมูลไส้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวจริงของสปปลาวโดยสหายได้ยกให้ฮู้เกี่ยวกับการกำเนิดการดำเนินงานในระยะในแต่ละระยะโดยมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการควบตำแหน่งที่เป็นบทเรียนและก็มีประสบการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการควบตำแหน่งเลขาหรือว่ารองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครพร้อมทั้งเป็นประธานสภาประชาชนแขวงนครและก็รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครทั้งเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนโอกาสนี้สหายพลเอกวิไลลาคำฟองได้กล่าวว่าการเสื้อเชิญคณะเสี่ยวซานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนของสสเวียดนามกับบรรดาสหายลาวแล้วยังเป็นการแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2พรรค2รัฐและ2ประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือการจะตั้งพันขยายบทบันทึกของ2กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามโดยเฉพาะก็เป็นการจัดตั้งพันขยายบทบันทึกการหัวมือระหว่าง2คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามระยะปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมในตอนบ่ายของวันเดียวกันนั้นสหายนางศรีไสหรือเดชมุนสอนก็ได้ผ่านห่างบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิวัติข้อกำหนดฉบับเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนาคม2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงและก็ข้อกำหนดฉบับเลขที่03ทับคลสพลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครโดยข้อกำหนดทั้ง2ฉบับนี้ได้กำหนดระเบียบการที่ตั้งพระราชบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ให้มีความชัดแจ้งชัดเจนเพื่อสร้างแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและก็การพัวพันประสานงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้โอกาสนี้สายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้มีคำเห็นโอลมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมนำเอาบทเรียนจากสสเวียดนามมาจัดตั้งพันขยายให้แทบเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งยกให้เห็นว่าสสเวียดนามมีกลไกที่ว่องไวกระทัดรัดชัดเจนสามารถคุ้มครองระบบแนวทางการพัฒนาประเทศชาติให้มีการบูรณะด้านการบริหารตัวจริงแต่บ่เปลี่ยนแปลงหลักการใหญ่ที่เห็นถึงความสำคัญของหลักการพักนำพารัฐคุ้มครองบริหารและประชาชนเป็นเจ้าคือสำคัญเอาประชาชนเป็นก๊กเนาะเอาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างถึงก๊กถึงห้าง ฉะนั้นพวกเราต้องเด็ดเดียวในการปฏิบัติและการประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้ได้หลักการนี้แม่นหลักการของพรรคที่บ่งไว้ในกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคพร้อมนี้การสร้างตั้งตาแสงคืนใหม่ก็เป็นการบูรณะแนวทางของการนำพาคุ้มครองของพรรคการจัดการสร้างตั้งตาแสงแม่นความเรียกร้องต้องการภาวะวิสัยซึ่งมีข้อกำหนดมีระเบียบและมีพระบทบาทแล้วเพียงแต่ต้องได้ตัดสินใจเฮ็ดให้เกิดสร้างให้ได้มาตรฐานหัดกุมบริหารให้ได้โรงเรียนนักแน่นให้เป็นรูปธรรมบ่ควรง้อเงียงลังเลสร้างรากฐานให้เข้มแข็งขึ้นนักแน่นช่วยท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือล้างความทุกข์ยากให้หมดไปเทื่อละก้าวตอนนี้ใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพักฟังโฆษณาจากทางรายการ
1: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความ
0: เดือดร้อนกลับมาสู่ในรายการข่าวตามเหตุการณ์อีกท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้ท่านได้ครับฟังข่าวจากต่างแขวงรายงานเข้าสู่รายการของพวกเขาในวันที่7กันยานี้ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซสมาคมสาวเวียดนามและบริษัทหัวมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซซึ่งนำโดยท่านสมหมายบุพภาพีพร้อมคณะได้มอบเงินจำนวน125ล้านกีบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและก็พร้อมด้วยประกอบส่วนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแขวงอุดมไซรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: การมอบเงินส่วยเหลือในครั้งนี้ต่างหน้าการนำแขวงอุดมไซรับโดยปริญญาเอกวงศ์สวรรค์สัญญาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซโอกาสนี้ปริญญาเอกวงศ์สวรรค์เสยวงศ์ก็ได้แสดงความขอบใจและสมเสยต่อสมาคมสาวเวียดนามและบริษัทหัวมือสากล705ประจำแขวงอุดมไซที่มีน้ำใจอันดีงามมีความใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือประชาชนแขวงอุดมไซโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าวถึงแม้นว่าสภาพการเศรษฐกิจยังมีความยุ่งยากแต่ก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจความห่วงใยและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามประสบความยุ่งยากพร้อมนี้ยังสอดคล้องกับสภาพการและความเรียกร้องต้องการตัวจริงในปัจจุบัน
0: ไปทั้งแขวงจำปาสักในวันที่4กันยานี้ท่านผู้ฟังท่านสุขสวรรค์วีไลวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักร่วมกับท่านสิทธิพรบุตรวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสุกโยกการซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพตามเส้นทางหลวงแห่งชาติก็คือเส้นทางหลวงเลขที่16เส้นทางศาลาเขี้ยวเส้นทางเลขที่13ใต้และเส้นทางเลขที่20ที่เกิดจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักเฮ็ดให้สภาพเส้นทางเป็นขุ่มใหญ่ทางบวมและมีน้ำอั่ง2ข้างทางรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
3: การเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้สีนามการสมแปลงให้เอาใจใส่หีบฮอนสืบต่อสมแปลงสุขเสริญแก้ไขการสัญจรในฤดูฝนบ่ให้เส้นทางมีขุ่มเพื่อหับประกันการสัญจรไปมาของพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ส้มใส่เส้นทางให้มีความสะดวกสบายลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมนั้นในระยะสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นประจำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับบริษัทจะได้สืบต่อสมแปลงเส้นทางสุขเสริญแก้ไขสั่วข้าวไปก่อนโดยเอาวัสดุที่ดีมาตาบถมคุ้มตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อบ่ให้เส้นทางมีการเปเพขยายออกไปเติมและหับประกันให้ผู้ส้มใส่เส้นทางสามารถไปได้มาได้เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยจึงจะได้สมแปลงขุดหื้อหน้าทางที่เปเพและสมแปลงขึ้นทั้งหมด จุดที่แก้ไขใดแบบชั่วคราวให้รับประกันทางด้านคุณภาพและรับประกันการสัญจรให้สะดวกสบาย
0: เบิ่งเวลาทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ก็พอใกล้สิเบิดแล้วอย่าลืมมื้ออื่นมีงานบุญประเพณีห่อข้าวประดับดินเด้อท่านผู้ฟังดังนั้นก็เตรียมจิตเตรียมใจทําบุญทําทานและก็ให้ประสบผลสําเร็จตามที่จุดมุ่งหวังที่ท่านคิดไว้เนาะเวลาของพวกเราเบิดแล้วพบกันใหม่ในมื้อหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
4: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ท่านเข้า

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ประธานประเทศมีความพึงพอใจที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันมีมูลเสื้อระหว่างลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีจะรับการพัฒนาอย่างบ่ยุดยั้งเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีภายใต้คำขวัญการฮู้หนังสือเพื่อมวลมนุษย์โลกสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเห็นฮู้ในสภาพการใหม่อินโดนีเซียทำลายเครือข่ายพนันออนไลน์ยึดเงินได้51ตื้อรูเปียรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีเปิดขัวเสื่อมต่อชายแดนข้างทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่9กันยานี้สหายทองลุนศรีสุริตได้เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศได้ทรงสารอวยพรถึงสหายกิมจึงอุนเลขาธิการใหญ่ภาคแห่งงานเกาหลีประธานกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีผู้บัญชาการสูงสุดกำลังประกอบ